0: ป็นอันที่อ่อนแอที่สุด
1: แล้วการที่แลกเปลี่ยนนี้จะช่วยยังไงครับคุณหมอผมชักสงสัยแล้ว
0: หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าการที่จะป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการที่เด็กมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสฝึกฝนให้เขามีเหมือนมีภูมิคุ้มกันรู้เหตุผลและรู้พื้นที่ในการระบายแล้วเขารู้อยู่ว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาสามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวคนไทยเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าเราเสพติดข่าวพอสมควรนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนอะไรนี่มีตลอดเลยสมมติว่าเราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องเด็กคนอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกระทำคล้ายๆถูกรังแกทางไซเบอร์แล้วลองถามความรู้สึกของเขาแล้วถามความคิดเห็นของเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดได้อย่างไรและถ้าลูกของแม่เนี่ยเพื่อนคนนี้มันไม่ได้เป็นในข่าวหรอกแต่เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราได้มีโอกาสใช้3คำถามฮะ
1: ครับ
0: ดร.พีใช้3คำถามเนี่ยกับลูกตัวเองได้
1: กำลังจะจำเลยนะฮะอันที่1
0: รู้สึกยังไง
1: รู้สึกยังไงกับเรื่องนี
0: ้กับเรื่องนี้อันที่2คิดเห็นอย่างไร
1: คิดเห็นอย่างไร
0: อันที่3แล้วจะทำยังไง
1: แล้วจะทำยังไง
0: อันนี้คือรากฐานของคำถามก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่เวลาถามก็ประยุกต์มันบ้างก็ได้นะหมอยกตัวอย่างเช่นเห็นไซเบอร์บูลลี่มีการรังแกกันทางไซเบอร์ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นเหตุการณ์เหตุเพศภัยนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับลูกหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเราอยากที่จะเหลาความคิดลูกของเราเราพูดคุยกับสื่อกับพ่อเขาเรียกว่าเด็กได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องราวแบบนี้กับพ่อแม่เป็นประจำเราก็ถามเลยลูกเห็นข่าวเนี่ยที่เพื่อนถูกรังแกทางไซเบอร์ในลูกของแม่รู้สึกยังไงบ้างเขาจะบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกเสียใจนะแม่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วลูกคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเพื่อนถึงได้เกิดในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ถามความเห็นเขา
1: ค
0: ิดเห็นยังไงคือเราไม่ได้ถามแบบประเภทกอขอคองอนะคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้อง
1: ผิดหรือถูก
0: อาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับประยุกต์วิธีการพูดคุยกันนิดนึงนะสามคำถามของหมอรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงแล้วจะทำไงต่อเนี่ยเวลาเราสนทนากันเราก็จะออกมาในลักษณะให้มันไหลลื่นเราก็อาจจะต้องปรับคำถามนิดนึงให้มันเข้าที
1: ่
0: ว่าลูกของแม่คิดเห็นอย่างไรเนี่ยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างลูกคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลย คนนี้แทนที่จะเป็นคนอื่นซึ่งเราไม่จักนะเราเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาดูแต่วันนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราลองถามดูแล้วว่าแล้วถ้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเริ่มเห็นวิธีแก้แล
1: ้
0: วนี่เหตุเพศภัยยังไม่เกิดขึ้นกับลูกเลยนะถ้าเรายังมีเวลาเราอาจจะถามต่อเลยว่าลูกแล้วถ้าวันดีคืนดีสไตล์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกของแม่เลยลูกจะรู้สึกยังไงบ้างลูกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นลูกนี่ลูกจะแก้ปัญหายังไงที่หมอกำลังจะบอกอันนี้เนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกปัจจุบันนี
1: ้
0: ใช้เป็นเทคนิคการเหลาความคิดแล้วต้องบอกดร.พีนะครับว่าการเหลาความคิดที่หมอใช้เนี่ยมันเป็นศัพท์ดูไม่ได้สูงส่งนะ
1: ครับ
0: ติดดินมากง่ายๆเลยใช้3คำถามเนี่ยรู้สึกยังไง
1: คิดเห็น
0: ยังไงแล้วจะแก้ปัญหาไหน
1: คำถาม3อันนี้ช่วงอายุเราควรจะต้องเริ่มถามเขาตอนไหน
0: ครับขอโทษทำได้ตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆนะ 3-4 ขวบพูดเก่งแล้วนะ
1: ครับ
0: มาถึงเสร็จและเป็นอันนี้เป็นนิทานเห็นแล้วลูกเห็นอ่านนิทานเรื่องนี้รู้สึกไงบ้าง
1: เราก็ถามได้เลยนะ
0: ถามได้เลยฮะแล้วลูกคิดว่ายังไงอ่ะแล้วลูกถ้าลูกเป็นไอ้เจ้าช้างอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมติเป็นนิทานนะแล้วลูกจะแก้ปัญหาไงเราก็ฟังความคิดเขาได้นะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองก็คืออย่าไปคิดแทนอย่าไปตัดสินแทนอย่าไปเพราะเรากำลังเหลาความคิดนะ
1: โอ้ตรงที่คุณหมอบอกก็อย่าไปคิดแทนอย่าไปนั่นแทนเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะว่าเราหวังดีครับ
0: สมมติว่าเขาคิดยังไม่ออก
1: ครับ
0: สมมติว่ารอบนี้เขาคิดแล้วเรามีความรู้สึกมันตะกิดตะขวงใจมัน
1: เราอยากจะบอกโซลูชั่น
0: มันใช้ไม่ได
1: ้
0: วิธีการมีฮะ
1: ทำยังไง
0: หมอกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ห้องเรียนพ่อแม่น่าเติมได้เนี่ยจะดีมาก
1: ครับ
0: ก็คือการ เทคนิคการเหลาความคิดโดยใช้วิธีนี้สมมติว่าดร.พีเสนอความเห็นอย่างหนึ่งลูกเสนอความเห็นอย่างหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกใช้ไม่ได้เสนอมาได้ไงวะเนี่ย ความคิดในด้านเราอย่าเพิ่งไปสบประมาท
1: ครับ
0: เราอาจจะบอกอย่างนี้ตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นน่ะคิดเหมือนตั้มเลยแล้วแม่เคยลองทำด้วยเราเป็นกุศโลบายบางเรื่องเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เจอหรอก
1: ครับ
0: เหตุการณ์นั้นน่ะแต่เป็นกุศโลบายที่แม่จะใช้พูดว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้ม
1: ครับ
0: แม่เคยลองใช้วิธีนี้แล้วและแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ไอ้คำว่าเจอปัญหาอะไรก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่แหละแกเสนอมาได้ยังไงวะเนี่ยมันใช้ไม่ได
1: ้
0: รู้ไหมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบไอ้ที่แบบที่แกเสนออย่างเงี้ยมันจะเจอแบบนี้ได้แทนที่เราจะพูดแบบนี้ซึ่งกลายเป็นหาเรื่องใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้มเลย
1: เคยทำแล้วด้วย
0: และเคยทำแล้วด้วยจะเจอปัญหาเหมือนที่สมัยก่อนแม่เจอไห
1: ม
0: ลูกได้คิดละเฮ้ยเป็นไปได้ไหมวะที่จะเจอเอาถ้าเกิดเจอได้ลูกลองคิดวิธีอื่นบ้างดีไหม
1: กระตุกให้เขาคิดใหม
0: ่คือที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่าเราไม่ใช้วิธีครอบงำความคิดเราไม่ใช่วิธีการกำกับเพราะเรากำลังฝึกลูกเราให้คิดแบบบวกและลบคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แล้วเราใส่หยิบยื่นปัญหาเข้าไปว่าเฮ้ยแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ลูกคิดว่าลูกจะเจอไหมอันนี้เขาต้องสังเคราะห์แล้วเป็นไปได้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกแม่สมัยนี้มันสมัยไหนแล้วถ้าสมมติเขาคิดอย่างนั้นถ้างั้นลูกทดลองทำดูแล้วถ้าลูกทำแล้วเจอปัญหามาคุยกับแม่อีกที
1: โหนี่กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เนี่ยต้องกลายเป็นเหมือนเป็นโมเดเลเตอร์บางส่วนเป็นฟาซิลิเทเตอร์หลายส่วนแล้วต้องกล้ารับฟังความคิดเห็นที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะคุณหมออ
0: ันนี้แหละครับที่หมอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพ่อแม่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าลูกในยุคสมัยใหม่นี้เขาอยู่ในยุคดิจิทัลไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้วิธีนี้นะเขาจะไปเปิด Google ฮะ Google เขาได้ครูใหม่ฮะครูพันใหม่ฮะดูจาก Google เองฮะซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้น
1: ครับ
0: แล้วเราก็ต้องการเหลาความคิดลูกในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของลูกด้วยคือพูดง่ายสัมพัทธภาพก็ไม่เสียการที่สัมพัทธภาพไม่เสียแล้วลูกของเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเราอยากให้ลูกเราเก่งขึ้นใช่ไหมถ้าเราแล้วเติบโตขึ้นมากลายเป็นพลเมืองที่คิดเต็มจัดการได
1: ้ครับ
0: วิธีการในการเหลาความคิดเท่านั้นที่จะได้ผลแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำแบบนั้นครอบงำความคิดต้องคิดแบบชั้นถูกต้องเสมออย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ลูกไม่ได้เก่งขึ้นท่านเก่งขึ้นแต่ลูกไม่ได้เก่งขึ้นนะ
1: เรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฝึกสมมติเราไม่ได้ดูแลเข้ามาตั้งแต่อายุยังน้อยสมมติ9ขวบ10ขวบยังทันไหมคุณหมอ
0: ทันครับวัยขึ้นชื่อว่าเด็กทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่พ่อแม่เองที่ไม่เคยฝึกตัวเองมาก่อนเนี่ยก็ทันเสมอครับมนุษย์มีพัฒนาการตลอดจนกว่าเสียชีวิตเพราะทันเสมอแม้กระทั่งต่อให้เป็นผู้สูงวัยที่จะมันยากขึ้นมันง่ายยากมันอยู่ที่อัตราของตัว
1: เอออันนี้เรื่องจริงครับ
0: สมมติว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าฉันหน้าแหกไม่ได้ฉันจะต้องเก๊กหน้าของฉันไว
1: ้ผิดไม่ได้นะ
0: ซึ่งอันนี้ช่วยสลายความคิดนี้เถอะ
1: ครับ
0: คนเป็นเอาถ้าพูดถึงเราพูดถึงในระบบการศึกษาคนเป็นครูเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถ้าความคิดนี้บังเกิดเนี่ยนะห้องนี้จะไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนนะวันนี้ฉันจะมาอำนวยการเรียนรู้ให้มากที่สุดเรามีลูกๆตั้ง30คนแน่ใน30คนเนี้ยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะให้งานเขากลับไปและคืนกลับมาดีไม่ดีเราได้เรียนรู้จากเขาเราได้เรียนรู้จากเขาตอนแม้กระทั่งหมอเองทุกวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเวลาเราลงไปทำการกับชาวบ้านเนี่ยเราจะบอกให้ว่าโอ้ฉันจบหมอนะเป็นถึงรองศาสตราจารย์จบ อะไรมาเยอะแยะไปหมดชาวบ้านจะมาสอนอะไรขอโทษหมอไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยนะเท่ากับบล็อกกรอบความคิดตัวเองและชาตินี้หรือชีวิตนี้คุณจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยแต่ถ้าเราเปิดการเรียนรู้ใหม่ว่าอย่างบนดอยตุงที่หมอไปดูแล้วหมอได้เรียนรู้จากชาวบ้านเป็นชาวเผ่าอาคาชาวเผ่าปากากยอ
1: ครับ
0: แต่เขามีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเห็นสไตล์บริบทแบบนั้นเราชื่นชมเรายกย่องเขา

0: ครับ
1: ถามว่าเขาก็คือตาสีตาสาเขาก็คือชาวบ้านใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ใจเราเปิดใช่ไหม
0: เราก็ได
1: ้ใจเราเปิดสมองก็เกิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่และไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นดร.พีที่จะคุยกับลูกใจท่านต้องเปิดครับถ้าใจท่านปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู
0: ้การพัฒนาลูกเราให้เป็นจิตอาสาเนี่ยตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ไหมฮะ
1: มันจะมีพื้นที่ตัวตนเวลาที่เกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นมาเนี่ยนะมันจะต้องมีธนาคารพลังใจในตัวเราเองนะธนาคารพลังใจนี่ไม่ได้ต้องไปเปิดแบงก์อะไรนะ
0: ต้องฝากไว
1: ้เปิดแบงค์ในตัวเอง
0: ครับ
1: หมายถึงว่าการสั่งสมความดีการสั่งสมตัวตนของเราเองการเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง
0: ครับ
1: แล้วเวลาที่ธนาคารพลังความดีมันเกิดขึ้นสั่งสมเยอะๆนะเวลามันมีไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นไง
0: ครับ
1: พอมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นปุ๊บเราจะถอนทุนจากความดีตรงนี้มาเยียวยาตัวเราเองโดยยังไม่ได้พึ่งหวังคนอื่นเลย
0: โอ้แล้วเราจะสอนเด็กยังไงครับให้รู้จักการมีจิตอาสาตั้งแต่อายุยังน้อยครับ
1: เราเองเรื่องของจิตอาสานี่เราสามารถทำได้เรามีดีอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นไปให้เรามีดีในเรื่องศิลปะเรามีดีในเรื่องดนตรีเรามีดีในเรื่องแรงงานเรามีดีในเรื่องของเงินทองเรามีดีในเรื่องแล้วแต่ที่เราจะมีดีในเรื่องอะไรแล้วเราสนใจเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไปให้เขาได
0: ้อันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่มาจากครอบครัวจริงๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้พวกเราดูนะครับว่าสถาบันครอบครัวสุดท้ายนี่คือสถาบันที่พึ่งและที่ดีที่สุด
1: จะเป็นเบ้าหลอมหมอใช้คำว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเบ้าหลอม
0: ครับ
1: ให้พลเมืองครอบครัวจึงมีนัยยะสำคัญต่อการสร้างชาติบ้านเมืองนะ
0: ครับ
1: ครอบครัวทุกครอบครัวประเทศไทยมี20กว่าล้านครอบครัวลองนึกสภาพดูว่าอย่างน้อยๆเกินครึ่งนะเอาแค่เกินครึ่งให้เป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างมีคุณธรรมเป็นครอบครัวคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วสามารถทำให้ลูกหลานของตนเองเติบโตขึ้นมากลายเป็นคุณภาพพลเมืองถ้าพ่อแม่ที่มีคุณภาพเลี้ยงลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพเราจะมีประชากรอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพเวลาเขาเติบโตขึ้นไปกลายเป็นผู้นำตรงนู้นตรงนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่กระจายความเป็นคนดีมีคุณธรรมไปด้วยครับ
0: นี่แหละครับเรื่องราวดีๆอยากจะมีคุณธรรมอยากจะมีจิตอาสาอยากจะให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตป้องกันไม่ว่าจะเป็นบูลลี่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันจากครอบครัวนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได
1: ้วันนี้ท่านจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็ก
0: ครับ
1: วิธีที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กได้เนี่ยก็คือความรักความผูกพันแล้วการเป็นนักฟังที่ดี
0: ครับ
1: อันนี้คือหัวใจสำคัญความรักความผูกพันถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์คุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์ดีก็คุยกับลูกรู้เรื่องแต่รักของหมอมีนัยยะนะครับ
0: ครับ
1: เป็นรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเสวยสุขไม่ใช่เลี้ยงลูกดร.พีเลี้ยงลูกแบบมีจะกินก็เลยเลี้ยงแบบสำลักความรักไปเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้ศูนย์คุณธรรมก็เคยถอดบทเรียน9รูปแบบของครอบครัวที่เลี้ยงแบบสำลักความรักและผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นกับเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณพวกนี้แล้วด้วยเหมือนกันเพราะสัญญาณแรกคือรักอบอุ่นและไว้วางใจแต่ต้องรักร่วมทุกข์ร่วมสุขวันนี้ลองดูนะจิตอาสาแรกเริ่มในบ้านด้วยอะไรรู้ไหมฮะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน
0: อันนี้ผมทำเป็นประจำเลยครับผมแต่ชวนลูกมาทำด้วย
1: เริ่มนะเราฝากผู้ชมไปเลยนะครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทำให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งมานั่งคิดปลูกป่าชายเลนปลูกโม่ไม่ต้องกลับมาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานนะถ้าสมมติอันนี้ได้นะอันที่สองตามมาเลยครับเราจะกลับมาเป็นผู้ฟังที่ดีฟังลูกเราป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งได้ติดอาวุธทางภูมิคุ้มกันไว้ก่อนไม่ต้องรอให้เหตุเพศภัยมาครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับไปดูแลปัดกวาดถูบ้านกันก่อนนะฮะแล้วก็มารับฟังคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้เกียรติแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์ด้วยนะครับติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้นะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาพูดคุยกันอีกติดตามในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

พเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาของประชาชนชาวไทยที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการจิตอาสาโปรดทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขึ้นแล้วยังทรงให้ความสำคัญและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้มีจิตอาสาทำความดีในประการต่างๆทำให้คนไทยทุกคนยังอุ่นใจได้ว่าเป็นประสบนิกรที่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์และการทำความดีทุกครั้งยังมีพระองค์ที่รับรู้และทรงเป็นกำลังใจหลายครั้งหลายคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยพระราชกระแสทรงชื่นชมในความดีและความมีจิตอาสาที่เขาเหล่านั้นได้กระทำยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานอย่างสุดที่จะพรรณนาได้และแน่นอนที่สุดย่อมจะเป็นกำลังใจเป็นแรงหนุนที่จะทำให้เขาเหล่านั้นมุ่งหน้าทำความดีต่อไป
1: หลังจากที่เราได้มาเรียนตัดผมแล้วก็อาจารย์ได้พาฝึกทักษะด้วยการไปตระเวนตัดผมให้กับคนเฒ่าคนแก่หรือบุคคลที่ว่างงานแล้วเราได้มีโอกาสได้ตัดผมให้ผู้พิการหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยพิการอยากให้เราไปตัดผมให้เรายินดีตัดผมให้ฟรีนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าใกล้ปีที่8แล้วในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทำความดีมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำจะผ่านพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาส่งสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พระราชทานรวมถึงอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานโดยให้ผู้แทนพระองค์นำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังเป็นเกียรติแก่พ่อแม่รวมถึงวงตระกูลของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี
0: ้นางสุมนมหิดลพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมย์สาย511ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่พบกระเป๋าผู้โดยสารที่มีเงินอยู่ภายในถึง1ล้านบาทเศษแต่ไม่ได้เบียดบังไว้เป็นของตนเองหากแต่ดำเนินการส่งคืนเจ้าของที่แท้จริงเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมาพระราชทานเป็นกำลังใจในการทำความดีด้วยจิตอาสา
2: หัวหน้าก็เรียกขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธมีราชเลขาจากสำนักราชวังจากพระเจ้าอยู่หัวรอสิบจะมามอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกอ่ะเพราะได้ยินข่าวนี้มันปลื้มใจอ่ะมันดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ของตัวแทนน่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้คุณสุมนคุณทราบไหมว่าการทำดีของคุณเนี่ยได้รู้ไปถึงพระเนตรพระกันของท่านแล้วก็ว่าค่ะหนูก็บับบื้มยินดีมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะที่ยังมีความกรุณากับเรานี่แบบยังตัวน้อยๆท่านยังก็ยังแลเห็นว่าความดีของเราก็ยังถึงพระเนตรพระกันท่านนะฮะ
0: นี่เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำความดีด้วยจิตอาสาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของไปพระราชทานเป็นกำลังใจในความจริงแล้วยังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่แท้ที่จริงแล้วชาวไทยทุกคนล้วนแต่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นหลักชัยของผู้ทำความดีทั้งหลายอยู่แล้วตลอดเวลาทุกๆครั้งที่ทำความดีเพราะเหตุว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิธิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันวัดอย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: ฮะมันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงขวานวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
6: ฮะ
3: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
4: าเร็วมาเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะนี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
4: ฮะ
9: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: อ๋อฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้อะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
9: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
4: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
10: โอ้ย
9: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
10: ฮะ
9: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: ค่ะเนาะ
1: วันนี้เป็นกำหนดวันรับผลงานจากสารไม้ไผ่ลายขิดของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตรอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเพื่อนำส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2: อยากเสียบลงไปนี่หอดนี่เขาเสียบซ้ำใดวัดทั้งสองขางให้มันเสมอกัน
1: ผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของที่นี่เป็นที่กล่าวขานถึงความเล็กบางของเส้นตอกขณะที่ว่าตัวมอดไม่สามารถฝังตัวในเนื้อไม้ได้และยังหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายสีสันทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ทำจักสานมานานกว่า20ปีโดยมีอนงป้องสุขสมาชิกคนแรกของแผนกและเป็นครูสอนจักสานคอยให้คำแนะนำ
2: พระองค์ท่านเสด็จที่บ้านดอนคำเสนานฤมิตรค่ะวันนี้ทางพระองค์ท่านตรัสว่าถ้ามีสมาชิกหรือนักชาวบ้านอยากจะมาเรียนแผนกแต่ละแผนกเราอยู่บ้านนอกแล้วก็อยากมีวิชาความรู้กับตัวเองน้องก็จะเป็นนักเรียนของพระตำหนักภูพานนะคะแผนกจักสานน้องก็ไปเรียนแล้วก็นำวิชาความรู้มาให้กับสมาชิกที่พระองค์ท่านรับสมัครใหม่นะคะ
1: อนงยังพยายามทดลองวิธีการใหม่ๆตามคำแนะนำของกองศิลปาชีพอยู่เสมออย่างการย้อมสีเส้นตอกจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะเกลือครั่งและเปลือกไม้อีกหลายชนิดแม้จะเพิ่งทดลองได้ไม่นานแต่ก็ได้ผลที่น่าพอใจเธอจึงตั้งใจว่าในไม่ช้าผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของที่นี่จะใช้เส้นตอกย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดและด้วยมีประสบการณ์มากกว่าอนงยังช่วยทำชิ้นงานตัวอย่างหากสมาชิกอยากลองทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือลวดลายใหม่ๆเพราะเธอเคยออกแบบให้สมาชิกส่งประกวดและได้รับรางวัลที่1มาแล้ว
2: คือเราไปเห็นรูปแบบที่ของย่าลิเผาย่าลิเผาทีนี้แล้วก็เป็นลายดอกพิกุลเราก็บอกว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำเป็นลายขิดมาเราจะทำแบบของเขาได้ไหมก็นงก็มาคิดค้นว่าเราจะทำแบบไหนให้มันเป็นเหมือนลายดอกพิกุลแต่ว่าเป็นลายแต่ว่าออกมาก็สวยงามมากค่ะคือแปดเหลี่ยมทรงกลมนี้แปดเหลี่ยมทรงกลมที่คุณเตือนใจได้รับรางวัลเนาะค่ะเนาะคือทำมาจากดอกลายดอกพิกุล
1: เตือนใจพิมลีคือสมาชิกคนนั้น
3: ตะกี้ก็เฮ็ดบ่เก่งกับครูน้องละสอนอยากแฮงมือกับโอ้ยจักเสียนจักน้ำจักไหมเนาะค่ะมันจิ่มค่ะเลือดออกก็มีบางทีก็มีดบาดก็มีค่ะต้องใส่ความปานนี้เท่านี้ล่ะค่ะเขาต้องใส่เส้นน้อยละเอียดล่ะค่ะเขาต้องได้เขาต้องพยายามบอกตัวเองว่าต้องได้ต้องสู่ค่ะก็มันก็ผลงานเขาก็ออกมาสวยงามค่ะ
1: เตือนใจใช้เวลาฝึกฝนด้วยความพยายามถึง3ปีจึงได้รับรางวัลแห่งความมานะและหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
3: ภูมิใจน้ำตานี้แทบสิไหลพุ่นล่ะค่ะโอ้ยดีใจแห้งดีใจร้ายปื้มใจ
1: ทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่มีการประกวดใดๆเตือนใจยังคงมุ่งมั่นรังสรรค์ผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดอย่างสุดฝีมือโดยมีสามีเป็นผู้ช่วยเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบออกมาอยู่เสมออนงเองก็ยังไม่หยุดทดลองย้อมเส้นตอกด้วยสีธรรมชาติเพื่อให้ได้สีที่ดีที่สุดเพราะผลงานทุกชิ้นคือความภาคภูมิใจคือรางวัลของชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมอันประณีตนี้ไว้ไม่ให้สูญหาย

0: คารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักตำ อำเภอหัวหิน

0: สวยจัง
1: เมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
3: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
0: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายมหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
0: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
4: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
0: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
0: เรื่องปกติอ่ะ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
0: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและคำเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อม

0: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
0: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยใครเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อน

0: เดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วสุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
3: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
3: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งปลอดภัยด้วยนะ
3: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความ การใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: เซฟตี้คิดตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
1: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
3: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้าน
3: เราด้วยไหมพี่นั่นไงพี่ยา
4: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
5: โอเคค
4: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
6: ทางม้าลายสะพาน
4: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
6: สะพานลอย
4: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
6: ไฟเดิน
4: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็ 4. ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
6: ผู้ปกครอง
4: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
7: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
4: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
6: อยากรู้ค่ะ
4: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
6: ซ้ายขวาซ้าย
4: มองขวาซ้าย
6: ขวาน
4: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
6: ฟังเสียงรถค่ะ
4: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถ ด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
6: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
4: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
6: ค
4: ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
6: หยุด
4: 2
6: มอง
4: 3
6: ฟัง
4: 4
6: คิด
4: แล้วก็5
6: เดิน
4: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
6: ข้ามได้แล้ว
4: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
6: เดิน
4: วิ่งได้ไหม
6: ไม่ได
4: ้โอเคไปเลยค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยรอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ไฟกำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: และชา

0: มาแล้วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

ลธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตสายฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

เอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุด

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะค่ะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันต่อนะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่ากิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรกันไปบ้างไหนลองทบทวนให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ทำอะไรกันไปเอ่ยจำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางได้ทำอะไรกันไปบ้างคะสำหรับกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมคะที่ให้นักเรียนมานำเสนอให้นักเรียนทำอะไรคะครูนุ้ยให้นักเรียนออกมาทำอะไร
3: นำเสนอ
2: เกี่ยวกับอะไรคะไหนขอดูตัวแทนของชั่วโมงที่แล้วก่อนค่ะในชั่วโมงที่แล้วห้องเรียนต้นทางนำเสนอไปกี่กลุ่ม
3: 2 กลุ่ม
2: มีกลุ่มไหนบ้างคะ
3: ม
2: ีกลุ่มหนึ่งไหนเจ้าตัวยกมือหน่อยกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งแล้วอีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่ม4นะคะในชั่วโมงที่แล้วมี2 กลุ่มมีกลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม4นะคะซึ่งกลุ่มหนึ่งกับกลุ่ม4ได้ออกไปทำอะไรคะไหนลองบอกกับเพื่อนๆหน่อย
4: นำเสนออ
2: ย่างไรให้ออกไปทำอะไรคะหนูออกมาทำอะไรให้เพื่อนๆปลายทางดู
4: ทำเส
2: ียงหรือเรียนแบบเสียงโดยใช้อะไรคะ
4: อุปกรณ
2: ์โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีวิธีการต่างๆที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงเพื่อเรียนแบบอะไรคะเด็กๆเรียนแบบอะไรเรียนแบบเสียงอะไรคะTikTok ตอนนี้กำลังคิดอยู่ใช่ไหมนักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์นั่นเองนะคะเพราะว่าในวิดีทัศน์ก็จะมีเหตุการณ์มีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงได้นะคะเราก็จะเรียนแบบเสียงตามวิดีทัศน์นั้นนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆเป็นกิจกรรมในครั้งที่7แล้วนะคะเมื่อสักครู่ครูนุ้ยได้ทบทวนกิจกรรมไปคร่าวๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนได้ลองคิดกันอีกสัก1 รอบนะคะว่าการนำเสนอของเพื่อนในชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ละกลุ่มมีวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งเป็นการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์อย่างไรบ้างให้เพื่อนกลุ่มอื่นเป็นคนตอบบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนคนไหนหรือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกไปนำเสนอในลองบอกหน่อยค่ะว่าในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนของนักเรียนนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์อย่างไรบ้างส่วนนักเรียนต้นทางนะคะในลองบอกหน่อยค่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างได้นะคะใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงบ้างคะถุงใช่ไหมคะใช้ถุงแล้วมีวิธีการอย่างไรทำให้ถุงเกิดเสียง
4: ขย
2: ำเพื่อเรียนแบบเสียงอะไรคะเสียงฝนตกในวิดีทัศน์นะคะเห็นไหมคะแสดงว่าเพื่อนตั้งใจฟังนะคะต่อไปค่ะหรืออีก1 กลุ่มในลองยกตัวอย่างหน่อยค่ะกลุ่ม4นะคะเพื่อนกลุ่ม4มีการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอะไรคะมาแทนเสียงต่างๆบ้างใช้อะไรนะคะใช้กระป๋องอันไหนลองให้เพื่อนๆบอกหน่อยในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนกลุ่ม4ทำอะไรคะนำกระป๋องมาทำอะไรตีใช้อะไรตีคะใช้ไม้ตีนะคะซึ่งกระป๋องนั้นเป็นกระป๋องอะไรคะเป็นกระป๋องนมนะคะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเอาไม้เข้าไปทำไมคะตีด้านในใช่ไหมคะแล้วการทำแบบนั้นเรียนแบบเสียงอะไรคะจำได้เอ่ยเพื่อนกลุ่ม4บอกว่าเรียนแบบเสียงการเคาะประตูนะคะค่ะนักเรียนคะและในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ยังเหลือเพื่อนกลุ่มอื่นๆอีกนะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมนั่นก็เหลือกลุ่มไหนบ้างคะเหลือกลุ่มไหนบ้างรายงานตัวหน่อยค่ะกลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5นะคะเหลืออีก3 กลุ่มนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะนำเสนอครบทุกคนหรือยังคะ ค่ะถ้าห้องนักเรียนปลายทางนะคะคราวที่แล้วนำเสนอครบแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนห้องต้นทางกันได้ค่ะว่าเพื่อนๆจะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์ได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์โดยใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนนำมาใช้และทำให้เกิดเสียงก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะคะและในวันนี้มีนักเรียนเตรียมมาบ้างไหมเอ่ยมีไหมคะอาจจะมีการเตรียมมานะคะหรือถ้าหากมีไม่ครบถ้วนคุณครูนุ้ยก็มีนะคะให้นักเรียนได้เลือกใช้ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนวิธีการทำกันต่อค่ะคราวที่แล้วเราทำข้อที่7ใช่ไหมคะในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในข้อที่7นะคะทบทวนกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนักเรียนตั้งใจฟังนะคะในข้อที่7นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการตามที่คิดเพื่อเรียนแบบเสียงของสิ่งต่างๆในวิดีทัศน์ให้ตรงกับจังหวะการเกิดเสียงแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนออย่างมีมารยาทนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แต่ละกลุ่มจะได้ทำอะไรคะไหนกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5ตอบหน่อยค่ะวันนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรคะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนลองดูข้อที่7นำเสนออะไรคะนักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะไหนนักเรียนปลายทางคนไหนตอบได้เก่งมากเลยปรบมือให้กับตัวเองนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ครูนุ้ยบอกกับเพื่อนต้นทางบ้างดีกว่านักเรียนปลายทางบอกกับเพื่อนต้นทางใช่ไหมคะว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆ เขาจะได้ไปนำเสนอกับวิธีการเรียนแบบเสียงของสิ่งต่างๆในวิดีทัศน์นั่นเองใช่ไหมคะค่ะและที่สำคัญเลยต้องเรียนแบบเสียงให้ตรงกับอะไรให้ตรงกับอะไรคะให้ตรงกับจังหวะของอะไรเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในวีดีทัศน์นั่นเองนะคะ เมื่อเพื่อนนำเสนอแล้ววันนี้คุณนุ้ยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนหลังจากที่เพื่อนนำเสนอแล้วการให้ข้อเสนอเนี่ยคือบอกว่าสิ่งที่เพื่อนนำเสนอได้ดีมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ต้องให้เหตุผลประกอบหน่อยนะคะถ้าหากเราชื่นชมเพื่อนแล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีคืออะไรเช่นเพื่อนเรียนแบบเสียงได้ตรงจังหวะครบทุกเสียงหรือเรียนแบบเสียงได้เสมือนจริงทุกเสียงหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสิ่งที่อยากให้เพื่อนแก้ไขเช่นมีการเรียนแบบเสียงที่ไม่เหมือนจริงเป็นบางเหตุการณ์หรือเรียนแบบเสียงไม่ตรงจังหวะนะคะหรือมีการเรียนแบบเสียงแต่ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรมในวิดีทัศน์นี่เป็นการข้อเสนอแนะเป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะให้ข้อสังเกตกับเพื่อนด้วยตั้งใจดูนะคะว่าเราจะชมเชยเพื่อนอะไรบ้างนะและอะไรบ้างที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนนะคะวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มไหนคะที่จะให้ข้อเสนอแนะก็จะเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม4นะคะคราวที่แล้วมีกลุ่มไหนบ้างคะที่ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนจะเป็นกลุ่มไหนนะคะในคราวที่แล้วกลุ่มไหนคะที่ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนมีกลุ่มไหนนะคะมีกลุ่ม5กับกลุ่มไหนคะกลุ่ม5กับกลุ่ม3ใช่ไหมคะที่ออกมาใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ค่อยเป็นตัวแทนละกันนะคะเดี๋ยวสามารถซ้ำกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคราวที่แล้วอาจจะเป็นกลุ่ม3วันนี้ก็เป็นกลุ่ม3ได้นะคะถ้ามีข้อที่อยากจะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆเพื่อนๆปลายทางสามารถให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนต้นทางได้นะคะค่ะนักเรียนคะและอีกหนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือการทำแบบประเมินตนเองค่ะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียน2กลุ่มก็จะต้องประเมินตนเองและวันนี้นะคะนักเรียนอีก3กลุ่มก็ต้องประเมินตนเองเมื่อทำกิจกรรมแล้วนะคะนั่นก็คือประเมินตนเองในหัวข้อที่5นั่นเองนะคะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตนเองอย่างกระตือรือร้นนะคะก็คือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกขั้นตอนนะคะต่อไปค่ะนักเรียนทบทวนกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1นะคะวันนี้นักเรียนจะได้นำเสนอการใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวในการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดิทัศน์นะคะ2ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดิทัศน์โดยใช้สิ่งของใกล้ตัวนั่นเองค่ะและของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเช่นสิ่งที่นักเรียนนำเสนอได้ดีหรือการเรียนแบบเสียงนะคะได้เหมือนของจริงหรือไม่อย่างไรก็คือนักเรียนนำให้ข้อเสนอเนี่ยกับเพื่อนแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนอีกรอบหนึ่งและ2นะคะชวนนักเรียนนะคะอภิปรายความรู้และตอบคำถามในชั้นเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยนักเรียนอาจจะจำไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนแบบเสียงตามลำดับเหตุการณ์ดังนั้นกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5ต้องตั้งใจดูนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนตอนนำเสนอ นักเรียนต้องยืนเรียงเลยยืนเรียงประจำตำแหน่งว่าใครเรียนแบบเสียงเหตุการณ์ใดก่อนเรียงลำดับเหตุการณ์ดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าในวิดิทัศน์เรื่องสั้นนะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวให้เตรียมตัวด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนไปรับชมได้เลยค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะวิดิทัศน์ก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆที่นำเสนอไปแล้วสามารถช่วยได้นะคะค่ะมาดูนะคะว่าลำดับเหตุการณ์ของเรานะคะจากวิดิทัศน์มีเสียงอะไรบ้างคะมีเสียงอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคืออะไรนะคะเสียงฝนตกฟ้าร้องมีการเคาะประตูก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เปิดประตูเหตุการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรตอบเปิดน้ำแล้วก็ทำไมคะล้างหน้าแล้วก็เดินไปทำไมคะเดินไปปิดประตูใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะตอนแรกเดินไปเปิดแล้วนะคะมันจะซ้ำข้างบนครูนุ้ยก็เลยให้เลือกเป็นปิดประตูในข้อที่6เพราะว่าคุณครูจอยเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ทำไมคะปิดประตูต่อไปค่ะลำดับที่7ครูจอยไปไหนต่อไปทำไข่เจียวใช่ไหมคะแล้วก็นักเรียนอาจจะเลือกเหตุการณ์อื่นๆเพราะว่าในการทอดไข่เจียวจะมีลำดับก็คือตอกไข่ก่อนใช่ไหมคะใส่ชามแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันแล้วถึงทำไมคะใส่ลงในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆนะคะแล้วก็ทอดไข่นะคะแล้วหลังจากนั้นครูจอยทำอะไรต่อเมนูต่อไปตำน้ำพริกนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังนั่งกินข้าวหรือรับประทานอาหารอยู่นะคะแต่ลำดับเหตุการณ์นี้นักเรียนอาจจะจินตนาการเป็นเสียงอื่นๆได้นะคะซึ่งอันนี้ครูนุ้ยยกตัวอย่างเป็นเสียงที่ทำไมคะเป็นเสียงช้อนกระทบกับอะไรคะลูกกับจานเพราะว่าตอนรอรับประทานอาหารก็จะมีการตักอาหารช้อนก็อาจจะไปกระทบที่จานทำให้เกิดเสียงได้ไหมคะได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะได้เตรียมตัวกันก่อนนะคะไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับนำเสนอตามลำดับขั้นตอนตามหน้าที่ของตนเองที่นักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันไว้นะคะซึ่งในวันนี้ทบทวนนะคะว่าใครจะได้นำเสนอเป็นลำดับแรกกลุ่มไหนคะห้องต้นทางกลุ่ม3จะได้นำเสนอเป็นลำดับแรกของวันนี้และลำดับที่2ก็จะเป็นกลุ่ม2และกลุ่ม5จะเป็นลำดับที่3นะคะค่ะนักเรียนคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางจะมีการเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะได้ตรงกับจังหวะในวิดีทัศน์หรือไม่และเสียงที่เพื่อนเรียนแบบนั้นจะเสมือนจริงไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวไปนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะกลุ่มที่3นะคะก็พร้อมที่จะไปนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆต้นทางนะคะนำเสนอนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆที่นำเสนอในวันนี้นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการให้ข้อเสนอแนะนะคะก็จะมีการชมเชยก่อนใช่ไหมคะผู้ชมเชยเพื่อนว่าสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีนะคะมีอะไรบ้างและสิ่งที่นะคะเพื่อนนะคะยังควรต้องแก้ไขมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนมาให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะของเพื่อนต้นทางได้นะคะหรือว่าจะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนในห้องเรียนของนักเรียนก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะคะคุณครูขอเลือกเป็นกลุ่มเลยนะคะเป็นกลุ่ม1ละกันค่ะกลุ่ม1อยากให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มไหนคะกลุ่ม1ให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มไหนคะจะเป็น2 3หรือ5ให้เลือก1กลุ่มค่ะเป็นกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม5ใช่มั้ยคะหาน้องไอดีออกมาหน่อยค่ะขอตัวแทนน้องไอดี1คนขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะน้องไอดีน้องไอดีลองให้ข้อเสนอแนะนะคะชมก่อนอย่างแรกชมเพื่อนกลุ่ม5กลุ่ม5เป็นยังไงบ้างคะ
1: ทำดี
0: ดีอย่างไรไหนลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อย
1: ทำเสียงตามจอได้ดี
0: ทำเสียงดังจังหวะได้ดีและเห็นไหมคะเพื่อนกลุ่ม5มีจำนวนสมาชิกมาวันนี้กี่คน
1: 3คน
0: วันนี้มากัน3คนแต่เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดิทัศน์ได้เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: ได้เยอะนะคะแล้วเป็นอย่างไรคะเสียงที่เพื่อนเขาเรียนแบบไปตรงจังหวะไหมคะ
1: ตรง
0: มีการตรงจังหวะนะคะชมเชยหมดหรือยังคะมีอย่างอื่นที่หนูอยากจะชมเพื่อนอีกไหมมีอีกไหมคะ
1: ทำให้ดี
0: ทำได้ดีแล้วสิ่งไหนที่หนูอยากจะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงมีไหมคะขอหนึ่งข้อบอกได้เลยไม่เป็นไรมีอะไรบ้างที่อยากจะทำให้ดีในกลุ่ม5ขอสักหนึ่งข้อมีอะไรไหมคะเช่น
1: ทำได้ดีหน่อย
0: อ๋อทำได้ดีทุกข้อเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูนุ้ยค่อยให้ข้อเสนอแนะนะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะแต่ต้นชั่วโมงคุณนุ้ยให้เตรียมตัวใช่ไหมคะว่ามีอะไรที่เพื่อนต้องแก้ไขบ้างเดี๋ยวกลุ่มอื่นๆนะคะที่ตั้งข้อสังเกตแล้วให้ข้อเสนอแนะในข้อนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคุณนุ้ยนะคะในกลุ่ม5ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าในกลุ่ม5นะคะมีการทำหน้าที่ของตนเองมากกว่า1อย่างนะคะเพราะว่าวันนี้จำนวนสมาชิกนะคะมาน้อยนะคะมากัน3คนนะคะแต่ว่าสามารถทำเสียงนะคะหรือว่าเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์นะคะได้หลายกิจกรรมนะคะเพราะว่าทดแทนกับเพื่อนที่ไม่มาในวันนี้ด้วยนะคะและที่สังเกตนะคะก็สามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้ตรงตามจังหวะด้วยนะคะค่ะส่วนข้อแก้ไขในวันนี้นะคะก็อาจจะมีบางอย่างนะคะที่อาจจะเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่ตรงจังหวะนะคะอาจจะมีการทิ้งช่วงที่ระยะนะคะใน1ระยะแต่ว่าไม่ได้นานมากนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าดีมากนะคะขอปรบมือให้กับกลุ่ม

0: ด้วยนะคะต่อไปค่ะขอเป็นกลุ่มที่นะคะกลุ่มไหนอีกถ้ากลุ่ม4กลุ่ม4จะให้ข้อเสนอแนะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีนะกลุ่ม3นะคะขอเชิญ1คนค่ะกลุ่ม4มาได้เลยมาได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะไหนหนูลองหนูชมเชยก่อนเลยกลุ่ม2ทำงานเป็นยังไงบ้างผลการทำกิจกรรมของเพื่อน
1: ทำเหมือนค
0: ่ะทำได้เหมือนมีอะไรที่เหมือนที่สุดเลยสิ่งไหนเรียนแบบเสียงอะไรบ้างที่เหมือนที่สุดไหนลองเลือกมาหนึ่งอย่างสิเพื่อนใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงได้เหมือนที่สุด
1: ฝนนะคะ
0: อ๋อเสียงฝนนะใช้อะไรทำเรียนแบบเสียงฝนคะของเพื่อนกลุ่ม2
1: ใช้ลูกปัดค่ะ
0: ทำเรียนแบบเสียงฝนได้เหมือนใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ้างที่เพื่อนยังทำได้ที่แบบต้องแก้ไขปรับปรุงมีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะแล้วสำหรับนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าเพื่อนนะคะสามารถนะคะทำได้ตรงตามจังหวะไหมคะ
1: ตรงค่ะ
0: ตรงตามจังหวะนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยนะคะในกลุ่ม4นะคะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนแล้วค่ะก็คือชื่นชมใช่ไหมคะว่าเพื่อนสามารถทำได้ดีนะคะเรียนแบบเสียงฝนได้เหมือนจริงนะคะแล้วก็ส่วนข้อเสนอแนะก็คือนะคะสำหรับคุณครูนุ้ยก็คือเพื่อนๆกลุ่ม2ยังมีการที่ไม่ค่อยตรงจังหวะนะคะเป็นบางอย่างนะคะแล้วก็แต่ว่านักเรียนสามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้ดีนะคะเพราะคอยดูจังหวะอยู่นะคะแต่ว่าบางช่วงอาจจะนะคะมีทำเสียงไม่ตรงตามจังหวะเล็กน้อยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม2อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ไหนใครอยากจะให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มที่3เลือกมา1คนเป็นใครก็ได้ค่ะซ้ำกลุ่มก็ได้ขอ1คนนะคะเป็นกลุ่มอื่นนะคะ1 2 4และ5ค่ะตัวแทน1คนเป็นใครก็ได้ค่ะ1คนมีใครอยากให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่ม3ขอ1คนถ้าอย่างนั้นครูนุ้ยขอเลือกมงคลได้มั้ยคะมาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมงคลกันค่ะมาเลยอยากชมเชยอะไรเพื่อนใช่ไหมคะไหนลองชมเชยเลยค่ะ
1: เพื่อนทำได้ดี
0: ทำได้ดีอย่างไร
1: ทำตรงตามจังหวะ
0: ทำได้แบบทำเรียนแบบเสียงได้ตรงกับจังหวะในวิดีทัศน์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ชมเชยหมดหรือยังคะมีอีกไหมที่อยากจะชมเพื่อนชมได้เลย
1: ทำได้ดี
0: ทำได้ดีนะคะทุกคนมีการลงมือปฏิบัติได้ทุกคนนะคะและข้อเสนอแนะแก้ไขอยากให้ปรับปรุงมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเหมือนกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมงคลหน่อยนะคะสำหรับกลุ่มที่3นะคะก็ในกลุ่มที่3นะคะก็อาจจะควรนะคะเพิ่มกิจกรรมในสมาชิกของตนเองนะคะเพราะว่าวันนี้มากัน4คนนะคะก็มีบางคนที่ทำสองอย่างใช่ไหมคะสองกิจกรรมแต่ว่าบางกิจกรรมควรจะเพิ่มนะคะเพิ่มกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับในหนึ่งคนดังนั้นก็อันนี้เป็นข้อเสนอแนะของครูนุ้ยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนไม่ได้มาและขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนักเรียนที่อยู่ก็ต้องทำไมคะช่วยนะคะช่วยทำหน้าที่ทดแทนในส่วนนั้นด้วยนะคะในครั้งต่อไปถ้าหากมีกิจกรรมกลุ่มอีกนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนแบบเสียงต่างๆนะคะในวิดีทัศน์แล้วดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองมาบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าผลการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์ตามจินตนาการได้หรือไม่อย่างไรได้ไหมคะนักเรียนสามารถนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์ตามจินตนาการได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้นะคะได้อย่างไรนักเรียนมีวิธีการเรียนแบบเสียงตามวิดีทัศน์ได้อย่างไรใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงใช้อุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่น
2: ขวดใส่ลูกปัด
0: ขวดพลาสติกใส่ลูกปัด

0: ขวดใส่น้ำ
1: ขวดแก
0: ้
1: ว
0: ขวดแก้วนำมาทำอะไรนะคะมาเคาะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีถุงพลาสติกกล่องใส่ลูกปัดเป็นกล่องพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็มีอุปกรณ์ในห้องเรียนเช่นโต๊ะใช่ไหมคะมีกระป๋องนมไม้บรรทัดนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายและเราก็มีวิธีการต่างๆยกตัวอย่างหน่อยค่ะว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้วัตถุหรือสิ่งของเหล่านี้เกิดเสียงมีการเขย่ามีวิธีการตีมีวิธีการเคาะมีวิธีการขยำใช่ไหมคะขยำอะไรนะคะขยำถุงพลาสติกเพื่อเรียนแบบเสียงของฝนนะคะในกิจกรรมที่แล้วมีการใช้ถุงพลาสติกเรียนแบบเสียงฝนแต่ในชั่วโมงนี้คุณนุ้ยเห็นมีบางกลุ่มใช้เรียนแบบเสียงอะไรนะการทอดไข่ใช่ไหมคะการทอดไข่เจียวดังนั้นนะคะนักเรียนนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะในวิธีทัศน์ตามจินตนาการได้โดยมีวิธีการที่อาจจะเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะนักเรียนคะแล้วนักเรียนนะคะอยากฟังเสียงจริงๆที่อยู่ในวิธีทัศน์กันไหมคะ อยากฟังใช่ไหมคะเพราะว่าในกิจกรรมนี้ที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ฟังเสียงเลยใช่ไหมคะว่าในวิดิทัศน์มีเสียงอะไรบ้างแต่ว่าให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วก็จินตนาการเพื่อที่จะเรียนแบบเสียงต่างๆในกิจกรรมใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมของเราในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจริงๆนะคะในวิดิทัศน์นะคะว่านักเรียนนะคะได้เรียนแบบเสียงต่างๆนะคะในแต่ละกิจกรรมนะคะได้เหมือนหรือว่าคล้ายเสียงจริงในวิดิทัศน์หรือไม่นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทำกันอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะในขณะที่นักเรียนนะคะฟังสังเกตนะคะก็ให้นะคะช่วยทำไมคะไม่คุยกันในขณะที่ดูวิดิทัศน์ทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

็จบไปแล้วนะคะสำหรับนะคะวีดิทัศน์เรื่องสั้นนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนคิดว่านะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเรียนแบบเสียงต่างๆในวีดิทัศน์ได้คล้ายจริงบ้างไหมคะมีบ้างไหมคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าตัวเองนะคะเรียนแบบเสียงในวีดิทัศน์มีเสียงไหนที่ตัวเองคิดว่าเรียนแบบแล้วเสมือนจริงมากที่สุดเสียงอะไรคะมีเสียงเคาะประตูเสียงตีไข่มีฟ้าร้องฝนตกโอ้หลายเสียงเลยนะคะค่ะแสดงว่านักเรียนนะคะมีความตั้งใจในการที่จะเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะให้เสมือนจริงนะคะตามจินตนาการของนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนที่เรานะคะจะไปสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะขอตัวแทนทุกๆกลุ่มเลยนะคะออกมานะคะช่วยเรียนแบบเสียงต่างๆเหล่านี้นะคะครบทุกเสียงอีกครั้งหนึ่งโดยให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกวิธีการของตนเองนะคะกลุ่มละ 1-2 คนนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดิทัศน์นะคะอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยขอเวลานะคะเตรียมตัวนะคะสำหรับเพื่อนๆต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์ของนักเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาสรุปกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดิทัศน์นะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะสังเกตนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางแต่ละคนนะคะใช้วิธีการอะไรบ้างนะคะที่ทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้สังเกตไหมคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะคะมีวิธีการนะคะเรียนแบบเสียงโดยใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้วิธีการใดบ้างที่ทำให้เกิดเสียงเด็กๆจำได้ไหมคะไหนลองยกตัวอย่างให้กับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเด็กๆเพื่อนๆใช้อะไรบ้างคะใช้วิธีการเขย่าขวดที่มีอะไรคะที่มีลูกปัดเคาะอะไรนะคะเคาะกล่องหรือลังกระดาษเคาะโต๊ะนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วก็ขยำถุงพลาสติกนะคะ
1: ปิดประต
0: ูเสียงปิดประตูทำอย่างไรตีที่อะไรคะถ้วยโฟมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมคะทอดไข่เจียวใช้อะไรคะเสียงทอดไข่เจียวมีกล่องพลาสติกที่ใส่ลูกปัดก่อนจะทอดไข่เจียวต้องตีไข่ก่อนใช่ไหมคะใช้อะไรคะเพื่อนใช้อะไรเมื่อสักครู่นี้ใช้ไม้หรือดินสอนะคะตีหรือเคาะอยู่กับที่กระป๋องอะไรคะนักเรียนกระป๋องนมนะคะหรือกระป๋องอลูมิเนียมสุดท้ายแล้วก็จะมีตำน้ำพริกเพื่อนใช้อะไรคะ
1: ด
0: ิน
1: สอก
0: ับ
1: กล่อง
0: ดินสอกับกล่องพลาสติกตีกันเพื่อเรียนแบบเสียงของตำน้ำพริกแล้วก็ช่วงที่ทานอาหารเพื่อนก็จะใช้อะไรคะแทนเสียงช้อนกระทบกับจานใช้อะไรนะคะใช้แก้วกับช้อนมาทำไมคะมาตีหรือมาเคาะนะคะนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆนะคะที่นักเรียนนะคะใช้ในการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์นะคะซึ่งอาจจะมีบางเสียงที่คล้ายหรือเสมือนจริงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนถ้าหากว่าเสียงนั้นที่นักเรียนทำแล้วไม่ได้เสมือนจริงนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปสรุปความรู้ในกิจกรรมในวันนี้กันค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถใช้สิ่งของต่างๆใกล้ตัวมาทำให้เกิดเสียงได้หรือไม่ได้ไหมคะได้นะคะนอกเหนือจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในวันนี้แล้วนะคะยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมที่เราไม่ได้นำมาที่อยู่ในห้องเรียนมีอีกไหมคะมีสิ่งต่างๆมีของมากมายในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นนะคะมาทำให้เกิดเสียงได้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการเคาะเราสามารถใช้วิธีการเคาะอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดเสียงเคาะโต๊ะเคาะอะไรได้อีกเคาะกระป๋องอะไรนะคะเคาะกล่องแล้วก็มีวิธีการเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีการอื่นๆที่นักเรียนได้กล่าวมานะคะมีการบีบขวดที่มีน้ำด้วยสามารถเรียนแบบเสียงอะไรได้คะบีบขวดที่มีน้ำเรียนแบบเสียงอะไรได้เสียงฝนตกฟ้าร้องใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีเสียงต่างๆมากมายเลยนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางก็สามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะมาทำให้เกิดเสียงเพื่อเรียนแบบเสียงต่างๆให้เสมือนจริงได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเรียนสามารถใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวมาทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเรียนแบบเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งต่อไปครั้งที่8นั่นเองและสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็จะมีดังนี้นะคะ1กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 นะคะ2สีไม้หรือสีเมจิกนะคะในชั่วโมงหน้าเตรียมมาคนละนะคะ1แผ่นนะคะกระดาษคนละ1แผ่นเลยหรือคุณครูปลายทางอาจจะเตรียมไว้ให้กับนักเรียนก็ได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่เราเห็นอยู่เสมอนั้นส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นจุดจบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เล่นการพนันทุกครั้งครับวันนี้วิตามินข่าวขอยกข่าวการพนันมาให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อจะได้เลือกว่าจะมีความสุขจากการพนันหรือมีความสุขจากตัวเองเราจะเล่นพนันกีฬาหรือเราจะเล่นกีฬาเราอยากได้ของจากการพนันหรือเราอยากได้ดีเพราะเราไม่เล่นการพนันอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหน

0: กรางวัลเกลียดกว่า
1: สุขเพราะพนันหรือสร้างเองดีนะ
0: ความสุขไหนยั่งยืนกว่า
2: ใช่โย่พ่อแม่ยังซื้อของเล่นให้พิมแล้ว
3: แสดงว่าเป็นเด็กดีสอบได้ที่หนึ่ง
2: ไม่ใช่ครับพ่อแม่ผมได้เลขเด็ดมาครับขออะไรขอได้หมดเลยครับ
3: ที่ผ่านมาเคยมั่นใจแบบนี้ไหมครับ
2: เคยครับ
3: มั่นใจครั้งแรก
2: หูตอนนั้นนะครับบ้านผมใหญ่ไม่เคยครับ
3: มีสระว่ายน้ำไหม
2: มีครับ
3: โอ้เรามั่นใจครั้งที่สอง
2: ย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งครับแค่หนึ่งชั้นหนึ่ง
3: สระว่ายน้ำ
2: เหลือแต่เองนี่แหละพี่สุไหมคะไม่มีใครมีความสุขจากการพนันได้หรอกค่ะการพนันมีได้ก็ต้องมีเสียวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เสีย อาทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าก็เสียแต่ถ้าเราทำงานเองแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนน้อยได้เงินเดือนมากแต่เราก็ได้ทุกเดือนแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องลุ้นด้วยค่ะ
3: จริงเน
2: า
3: ะ

0: เป็นไรครับ
1: ก็ผมเชียร์แมนยูใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ครึ่งแรกนะครับมันนำไป 2-0 นะคะ
0: แล้วครึ่งหลังล่ะครับ
1: แต่ครึ่งหลังตีไข่แตกครับ
0: 2-1 อย่างนี้ก็มีโอกาสเสม
1: อแต่คู่แข่งสิครับตีไป 3-1 ครับผมยังไม่ยอมนะครับ
0: ครับ
1: แมนยูนะครับตีอีก 3-2 ครับ
0: 3-2 อย่างนี้จบเกมเป็นไงครับ
1: หมดเวลาสกอร์
0: วันนี้ทีมที่เรารักแพ้คราวหน้าเชียร์ใหม่อาจจะชนะก็ได้ครับร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: ผมเอาค่าขนมนะครับไปแทงบอลทั้งอาทิตย์เลยครับ
0: เฮ้ยนี่แล้วอาทิตย์หน้าทำไงครับพิม
1: ก็หัวไม่มีข้าวแล้วคร
0: ับ โอ้โหดูสิครับเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพโอ้โหสู้เลยสู้เลย
2: พี่ซุปขารักแมนยูชอบลิเวอร์พูลเชียร์เชลซีก็ต้องลงไปเล่นให้เป็นเขานะคะ
0: เออจริงจริงจริง
2: จีน่าว่าเสียเหงื่อเพราะกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับ

0: ่งชิงโชคบ่อยๆรอคอยโชคชะตาอยากได้อะไรไม่ทำงานล่ะมันน่าภูมิใจมากกว่า
1: พี่สุครับอยากกินข้าวผัดอเมริกาหรือขนมปังฝรั่งเศสไหมครับ
2: ตอนนี้จะไปต่างประเทศเหรอครับ
1: ผมไปรอบโลกครับเขาจับประกาศชิงโชค
2: ทำไมพิมถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าจะต้องได้รางวัลนะครับ
1: ก็พ่อผมซื้อบะหมี่ 1,000 ตัว
2: ส่งไปชิงโชค
1: ครับ
2: มั่นใจมาก
1: ครับ
2: รู้ไหมครับว่าโอกาสที่คนจะถูกรางวัลจากการชิงโชคเนี่ยมีไม่ถึง 1% นะครับประมาณ 0.0001 อะไรประมาณเนี่ยโอกาสถูกน้อยมากพิมพ์
1: พี่สุขครับ
2: ครับ
1: อยากกินบะหมี่ลืมน้ำไหมครับ
2: ให้ฟรีเลยหรอ
3: พี่ซุปขาการชิงโชคคือการรอคอยโชคชะตาค่ะการชิงโชคอะนะคะส่วนใหญ่แล้วได้แต่ชิงไม่เคยได้โชคหรอกค่ะ
2: การพนันนอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างมากแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับเมื่อเรารู้จักเลือกและรู้จักปฏิเสธการพนันก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน

LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆคะใครกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาแล้วบ้างมีไหมเอ่ยมีนะคะการทบทวนการฝึกฝนบ่อยๆนะคะลูกจะทำให้เราเนี่ยอ่านและเขียนคล่องขึ้นนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องที่จะนำเสนอเด็กๆนะลูกเรื่องในวันนี้ที่คุณครูจะสอนนะคะคือเรื่องห่านน้อยหาแม่เอ๊ะจะเป็นอย่างไรจะต้องติดตามดีๆเลยค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนอยากจะถามก่อนอันดับแรกผู้ฟังที่ดีควรทำตัวอย่างไรกลุ่มที่1คิดว่าเป็นอย่างไรลูกผู้ฟังที่ดีไม่คุยกันกลุ่มที่4ล่ะคะไม่คุยกันมีใครอยากตอบอื่นอีกบ้างกลุ่มที่5คะไม่เล่นกันไม่เล่นใต้โต๊ะกลุ่มที่2คะไม่เล่นใต้โต๊ะกลุ่มที่3คะไม่เล่นกันนั่นเองมาดูกันเลยใครยังจําได้บ้างเอ่ยว่าผู้ฟังที่ดีต้องทําอย่างไรมาทบทวนมารยาทในการฟังฟังใช้อะไรลูกหูเรามีกี่หูเนี่ยมีกี่ข้าง2หูมี2ข้างนะคะมีหู2ข้างกับการดูใช้อะไรเอ่ย
1: ตา
0: เรามีกี่ตา
1: 2ตา
0: 2ตาต่อไปมาดูกันเลยทบทวนนะคะมารยาทในการฟังและการดูเป็นอย่างไรใครปฏิบัติได้และมีมารยาทบ้างข้อแรกค่ะต้องตั้งใจฟังมองผู้พูดตอนนี้เด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้เด็กๆดูค่ะตัวอย่างการ์ตูนในรูปเขาตั้งใจไหมตั้งใจฟังมองไปยังใครเอ่ยมองไปที่คุณครูทุกคนเลยไหมลูกทุกคนเลยมีใครคุยไหมเอ่ยไม่มีเอ๊ะแล้วตอนนี้เด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยตั้งใจฟังมองผู้พูดนะคะเอาละค่ะอ่านตามตั้งใจฟัง
1: ม
0: องผู้พูด
1: น
0: ี่คือข้อที่1ตอนนี้เด็กๆสามารถปฏิบัติตามได้ทุกคนนะคะข้อต่อไปมาดูกันเลยมารยาทที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะ
1: ไม่คุย
0: หรือเล่น
1: ขณะฟ
0: ัง ไม่ส่งเสียงดัง
1: หรือ
0: ทำความรำคาญ
1: ให้ผู้อื่น
0: มารยาทในการฟังและดูข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่คุยเอ๊ะเด็กดีคนไหนบ้างเอ่ยทำได้โอ้โหทุกคนเลยไม่คุยไม่เล่นหรือเล่นขณะฟังเอ๊ะใครทำได้บ้างตอนนี้ทุกคนทำได้เด็กๆปลายทางทำได้นะคะไม่ส่งเสียงดังโอ้โหตอนนี้ในห้องเงียบเสียงมากเลยค่ะเป็นมารยาทที่ดีมากเลยแสดงว่าเด็กดีทุกคนเนี่ยมีมารยาทมากๆเลยนะคะหรือทำความรำคาญให้ผู้อื่นถ้าหากเราส่งเสียงดังเพื่อนข้างๆ

0: เราจะรำคาญไหมลำคาญแล้วอาจจะไปรบกวนสมาธิที่เพื่อนเขากำลังตั้งใจฟังอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมารยาทที่ดีต้องไม่ส่งเสียงดังไม่คุยหรือเล่นกันนั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันเลยอีกหนึ่งข้อค่ะถ้าจะถามควรขออนุญาตก่อนควรขออนุญาตอย่างไรยกมือขออนุญาตคุณครูหรือให้ผู้พูดหยุดพูดก่อนไม่ควรถามขณะที่ผู้พูดเนี่ยเขายังพูดไม่จบถ้าหากคุณครูพูดอยู่แล้วเราแทรกขึ้นมาเลยได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้นะคะเราต้องรอให้ผู้พูดหรือว่าคุณครูเนี่ยพูดให้จบก่อนถึงจะยกมือขออนุญาตแล้วเมื่อคุณครูอนุญาตแล้วเด็กๆก็สามารถถามคำถามได้เลยใครทำได้บ้างยกมือขึ้นโอ้โหเยอะแยะเลยทั้งห้องเลยนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อที่1 นะคะตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้นะคะข้อที่2ฟังและจับใจความสำคัญของเรื่องได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการอ่านและการฟังด้วยเมื่อสักครู่นี้เราทบทวนไปแล้วใช่ไหมลูกเรื่องการมารยาทที่ดีในการฟังและการดูต่อไปค่ะคุณครูจะมีนิทานเรื่องห่านน้อยหาแม่มาให้เด็กๆได้ดูได้ฟังกันด้วยแต่อย่าลืมค่ะมารยาทที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะไม่คุยกันไม่ส่งเสียงดังแล้วก็ตั้งใจฟังนั่นเองเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล
0: ้วใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางแล้วคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะดูดีๆเพราะว่าหลังจากนี้จะมีคำถามด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูมาฟังนิทานเรื่องห่านน้อยหาแม่กันเลยค่ะ
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายหาดแห่งหนึ่งลูกห่านทำหน้าละห้อยเพราะเดินชมดอกไม้เพลินจนหลงทางกับแม่ห่านน้อยทำหน้าละห้อยหดหู่จนเดินไปเจอเจ้าหงจึงลองถามดูว่าเห็นแม่ฉันไหมหงก็ไม่รู้จึงเตือนเจ้าห่านน้อยเจ้าจงรีบไปหาแม่ให้เจอก่อนจะมืดค่ำไปเสียก่อนห่านน้อยได้ฟังดังนั้นจึงเดินต่อไปห่านน้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่อยู่ที่ไหนจึงเดินไปเรื่อยๆจนไปพบเจ้าหิ่งห้อยจึงถามเจ้าหิ่งห้อยว่าเห็นแม่ฉันไหมหิ่งห้อยใจดีพาไปหาแม่จนห่านน้อยเจอแม่ที่ชายป่าเมื่อห่านน้อยได้เจอกับแม่ก็ดีใจมากๆห่านน้อยร้องว่าหนูเจอแม่แล้วแม่จึงขอบใจหิ่งห้อยที่พาลูกน้องกลับมาหาแม่ห่านสั่งสอนลูกห่านว่าหากเจ้าหิ่งห้อยไม่มาช่วยเจ้าอาจมีภัยอาจเจอคนไม่ดีเจ้าควรจดจำทางกลับบ้านหากเที่ยวจนเพลินจะได้ไม่หลงทางห่านน้อยขอโทษแม่คราวหลังหนูจะจดจำคำสอนของแม่แม่หนูจะไม่ดื้อแล้วคำสอนของแม่ช่างดีจริงๆแม่เป็นเหมือนครูอบรมเลี้ยงดูให้ลูกได้ดีหลังจากนั้นแม่ลูกจึงพากันกลับบ้านอย่างสำราญใจ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะห่านน้อยหาแม่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงเขาถึงหาแม่หลงทางเดินโอ้โหชมดอกไม้จนอะไรคะเพลินไปหน่อยค่ะหลงทางกับแม่เลยแล้วไปถามใครบ้าง
1: ไปถาม
0: หงถามหงแล้วเจ้าหงเขารู้ไหม
1: ไม
0: ่รู้หลังจากนั้นเดินไปเรื่อยๆไปถามใครอีก
1: ห
0: ิ่งห้อยแล้วหิ่งห้อยรู้ไหมลูก
1: ร
0: ู้หิ่งห้อยก็เลยพาไปไหนโอ้โชคดีมากๆเลยที่หิ่งห้อยเป็นคนดีนะคะพาไปหาแม่ถ้าหากเจอคนไม่ดีเนี่ยเขาพาไปไหนเนี่ยโอ้โหอันตรายไหมอันตรายมากๆเลยแต่เจ้าหิ่งห้อยเป็นสัตว์ที่ดีมากๆเลยค่ะพาไปหาแม่แล้วก็เจอแม่ไหมคะ จอแล้วแม่เขาสอนว่าอย่างไรลูกระวังนะคะเดี๋ยวจะหลงทางแล้วก็ให้เจ้าห่านน้อยเนี่ยเขาจำทางกลับบ้านได้ไหมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจำทางกลับบ้านไว้ให้ได้เนี่ยดีไหมลูกดีนะคะมาดูกันต่อเลยต่อไปค่ะเมื่อเราฟังเราดูนิทานกันไปแล้วค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมถามตอบจากนิทานพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามแรกใครตอบได้ให้ยกมือใครยกมือไวที่สุดนะคะก็จะได้ตอบคำถามไปคำถามข้อแรกถามว่าในเรื่องมีตัวละครอะไรบ้างโอ้โหไวมากเลยค่ะบีดในเรื่องมีตัวละครอะไรบ้างเอ่ย
3: แม่หงครับ
0: แม่อะไรนะ
3: แม่หง
0: แม่ห่านหรือแม่หงลูก
3: ห่านครับ
0: แม่ห่านนั่นเองอ่ะแม่ห่านแล้วมีใครอีกนะ
3: ลูกห่านครับ
0: ลูกห่านหรือว่าห่านน้อยนั่นเองมีใครอีกบ้างเอ่ย
3: หงครับ
0: หงแล้วตัวสุดท้ายเลย
3: หิ่งห้อย
0: หิ่งห้อยนั่นเองอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหสามารถตอบได้ครบเลยนะคะตัวแรกเลยค่ะใครเอ่ยห่านน้อยนั่นเองหรือว่าลูกห่านนะคะอ่านพร้อมกันหออานอห่านไม่เอกห่าน
1: หออานอห่านไม่เอกห
0: ่
1: าน
0: นออยอน้อยไม่โทน้อย
1: ห
0: ่านน้อยตัวต่อไป
1: แม
0: ่แม่ห่านนั่นเองสะกดพร้อมกันมอแอแม่ไม่เอกแม่
1: มอแอแม่ไม่เอกแม
0: ่หออานอห่านไม่เอกห่าน
1: หออานอห
0: ่
1: าน
0: มีห่านน้อยมีแม่ห่านแล้วก็มี
1: หง
0: ตัวนี้เลยค่ะหงและสุดท้ายใครเอ่ย
1: ห
0: ิ่งห้อยนั่นเองสะกดพร้อมกันหออีกงอหิ่งไม่เอกหิ่ง
1: หออีกงอหิ่งไม่เอกหิ่ง
0: หอออยอหอยไม่โทห้อย
1: หอออยอหอยไม่โทห้อย
0: หิ่งห้อย
1: หิ่งห้อย
0: หิ่งห้อย
1: หิ่งห้อย
0: มีตัวละครด้วยกัน4ตัวละครมีทั้งห่านน้อยแม่ห่านหงแล้วก็หิ่งห้อยดูดีๆนะคะและคำถามต่อไปค่ะถามว่าชื่อตัวละครมีพยัญชนะต้นคือตัวใดที่เหมือนกันเหมือนกันเลยเอ๊ะมันจะมีอยู่ตัวนึงที่มีพยัญชนะอะไรเอ่ยโอ้โหตอบพร้อมกันเลยตัวอะไรนะคะลูก
1: ห
0: อหีบนั่นเองใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูเลยทั้งห่านน้อยและแม่ห่านเขาเป็นอะไรคะเป็นห่านเหมือนกันพยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกมีหอหีบนำหน้าไหมมีต่อไปใครอีกหงมีหอหีบเป็นพยัญชนะต้นไหมคะมีและสุดท้ายคือใครนะ
1: ห
0: ิ่งห้อยอะไรเอ่ยเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกเลยหอหีบนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวหอหีบปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วมาถึงคำถามข้อต่อไปเรื่องเกิดขึ้นที่ใดคะขอกลุ่มที่5ค่ะเรื่องเกิดขึ้นที่ใดลูก
3: ในป่าครับ
0: ในป่าเอ้าในป่าและมีอีกที่หนึ่งช่วงแรกเลยที่ห่านน้อยเนี่ยเขาหลงทางเขาหลงทางที่ไหนเอ่ยที่ไหนนะใครตอบได้ได้ไหมลูกใครสามารถช่วยเพื่อนได้บ้างกลุ่มที่4คะช่วยเพื่อนได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะลองตอบดูค่ะช่วงแรกเลยช่วงแรกเลยที่ห่านน้อยเขาหลงทางกับแม่เนี่ยคือที่ไหนเอ่ย
3: ป่าค่ะ
0: ป่าก่อนจะถึงในป่าลูกที่ไหนนะ
3: น้ำ
0: ที่ไหนนะ
3: น้ำ
0: หาดทราย
1: ทะเล
3: ทะเล
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ทะเล
0: มาดูเฉลยกันเลยใช่หรือเปล่าเอ่ยชายหาดนั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะมีกี่ที่เอ่ย2ที่เลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาหลงทางที่ไหนลูกชายหาดหรือว่าริมทะเลสาบนั่นเองแต่หลังจากที่เดินไปหาแม่แล้วแม่เขาอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ชายป่าหรือว่าอยู่ในป่าใช่ไหมคะปรบมือให้ทั้งสองทีมเลยค่ะทั้งสองกลุ่มเลย

0: ั้งกลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยนะคะต่อไปคำถามข้อต่อไปทำไมห่านน้อยจึงหลงทางกลุ่มที่3คะทำไมห่านน้อยจึงหลงทางคะนาวาตอบได้เลยค่ะ
1: เดินดมดอกไม้เดินดมดอกไม้แล้วไม่เดินตามแม่ไป
0: เดินชมดอกไม้แล้วไม่ได้เดินตามแม่ไปใช่ไหมลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้นาวาเลยปรบมือให้กลุ่มที่3เลยนะคะเพราะว่าเดินชมดอกไม้จนเป็นอย่างไรเพลินไปหน่อยเอาหันมาอีกทีเอ้าแม่หายไปแล้วก็เลยหลงทางกับแม่เลยนะคะต่อไปค่ะห่านน้อยคำถามข้อต่อไปห่านน้อยพบสัตว์อะไรบ้างกลุ่มที่2ค่ะยกมือไวมากเลยระหว่างช่วงที่หลงทางกับแม่เนี่ยห่านน้อยเขาเจอใครบ้างเอาละค่ะใครอยากตอบให้คุณครูอ่ะพอยสามารถตอบคุณครูได้เลยไปเจอใครบ้างเอ่ย
2: หงค
0: ่ะไปเจอหงใช่ไหมคะแล้วก็เจอใครอีกลูก
2: หิ่งห้อยครับ
0: หิ่งห้อยอ่ะปรบมือให้พอยเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยนะคะพบกับใครเอ่ยหงเลยไปหาหงแต่ว่าหงเป็นอย่างไรรู้ไหม
3: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ว่าแม่ห่านน้อยอยู่ไหนต่อไปเดินไปเรื่อยๆเจอใครอีก
3: ห
0: ิ่งห้อยนั่นเองจนสุดท้ายหิ่งห้อยก็สามารถพาห่านน้อยเนี่ยไปกับแม่ได้นะคะต่อไปคำถามข้อต่อไปถามว่าใครเป็นผู้บอกที่อยู่ของแม่ห่านโอ้โหกลุ่มที่5คะหันสายยกมือไวมากเลยค่ะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะลูกใครเป็นผู้บอกที่อยู่ของแม่ห่านคะ
2: หิ่งห้อยค่ะ
0: หิ่งห้อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยหิ่งห้อยนั่นเองเป็นผู้ที่บอกที่อยู่ของแม่ห่านแล้วพาเจ้าห่านน้อยเนี่ยไปพบกับแม่นะคะต่อไปเราจะมาสรุปใจความสำคัญของเรื่องห่านน้อยหาแม่ใจความสำคัญคืออะไรคือสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้เป็นข้อความสั้นๆเลยแต่สามารถตอบได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราจะหาใจความสำคัญของเรื่องนี้เจอค่ะมาดูกันเลยคำถามแรกตัวละครเอกของเรื่องคือใครตัวละครเอกคือตัวไหนนะตัวละครที่ดำเนินเรื่องเนี่ยจะมีเขาอยู่ทั้งเรื่องเลยใครเอ่ยตัวละครเอกของเรื่องคือใครใครคิดว่าห่านน้อยใครคิดว่าแม่ห่านเด็กๆปลายทางก็สามารถยกมือได้เลยนะคะใครคิดว่าหงหรือใครคิดว่าหิ่งห้อยตัวละครโอ้โหส่วนใหญ่นะคะเด็กๆก็จะคิดว่าเป็นห่านน้อยใช่ไหมลูกตัวละครเอกเนี่ยของเรื่องก็คือตัวละครที่อยู่เกือบทั้งเรื่องเลยเป็นตัวดำเนินเรื่องตั้งแต่แรกจนจบเลยเพราะฉะนั้นตัวละครเอกของเรื่องก็คือห่านน้อยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากเลยตัวละครเอกของเรื่องก็คือเจ้าห่านน้อยนั่นเองต่อไปห่านน้อยไปทำอะไรที่ไหนกลุ่มที่หนึ่งคะตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะว่าห่านน้อยไปทำอะไรที่ไหนลูกจับหยิบไมค์ก่อนห่านน้อยเขาไปทำอะไรลูก
2: ดูดอกไม้ที่ชายหาด
0: ดูดอกไม้ที่ชายหาดนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปชมดอกไม้ที่ชายหาดห่านน้อยก็เลยหลงทางกับแม่ที่ชายหาดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันห่านน้อย
3: ห่านน้อย
0: หลงทาง
3: กับแม
0: ่ที่ชายหาดเด็กๆก็เหมือนกันนะลูกถ้าหาดไปที่ไหนแล้วก็เป็นอย่างไรถ้าหลงทางทำอย่างไรล่ะเราต้องมองดีๆเลยว่าเอ๊ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยไปด้านไหนแล้วเดินชมเพลินเหมือนเจ้าห่านน้อยได้ไหมไม่ได้เลยนะคะต้องระวังดีๆเลยต่อไปคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าห่านน้อยหาแม่เจอได้อย่างไรกลุ่มที่สองคะห่านน้อยหาแม่เจอได้อย่างไรลูกตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
2: หิ่งห้อย
0: เพราะว่าหิ่งห้อยไปไหนนะ
2: ไปพาไปหาแม่
0: หิ่งห้อยพาไปหาแม่ปรบมือให้ กลุ่มที่2เลยค่ะเพราะหิ่งห้อยพาไปหาแม่นั่นเองอ่านพร้อมกันหิ่งห้อย
3: หิ่งห้อย
0: พาไป
3: พาไป
0: หาแม
3: ่หาแม
0: ่โอ้ยพ่อเจ้าหิ่งห้อยคนเก่งเนี่ยพาไปหาแม่นั่นเองนะคะต่อไปคำถามข้อต่อไปถามว่าแม่ห่านสอนลูกเรื่องอะไรกลุ่ม

0: มาดูกันเลยแม่ห่านเขาสอนให้ลูกเนี่ยจำทางกลับบ้านได้การที่เด็กๆจำทางกลับบ้านของตัวเองได้ถือว่าดีไหม
1: ด
0: ีเลยนะคะถ้าหากเราเกิดหลงทางกับผู้ปกครองทำอย่างไรสามารถบอกคนที่อยู่รอบข้างตรงนั้นได้ที่เป็นผู้ใหญ่แต่เป็นอย่างไรต้องระวังดีๆเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเจอคนไม่ดีจะเป็นอย่างไรลูกอันตรายไหมอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่หลงทางดีที่สุดค่ะต่อไปค่ะสรุปนะคะสรุปใจความสำคัญของเรื่องห่านน้อยหาแม่สรุปได้ว่าห่านน้อยหลงทางกับแม่ที่ชายหาดหิ่งห้อยพาไปหาแม่โอ้โหข้อความสองบรรทัดสั้นๆนี้แต่เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดไหมลูกเข้าใจทั้งหมดเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองและนี่คือข้อความสั้นๆที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องค่ะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะห่านน้อย
1: ห
0: ลงทาง
1: ก
0: ับ
1: แม
0: ่ที่ชายหาด
1: ห
0: ิ่งห้
1: อย
0: พาไปหาแม่โอ้โหหิ่งห้อยน่ารักไหม
1: น
0: ่ารักนะคะต่อไปมาดูข้อคิดจากนิทานข้อคิดคือสิ่งดีๆที่เราคิดได้จากที่เราเนี่ยอ่านนิทานเด็กๆคิดว่ามีข้อคิดอะไรดีๆบ้างเขาสอนอะไรเราบ้างจากนิทานเรื่องนี้ให้ทุกคนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันปรึกษากันเลยว่าเอ๊ะในเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาให้ข้อคิดอะไรสอนใจเราบ้างขอกลุ่มละ1ข้อค่ะปรึกษากันได้เลยในแต่ละกลุ่มนะคะข้อคิดสอนใจจากในเรื่องนี้

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็คิดออกแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางนะคะโอ้โหกำลังปรึกษากันเลยนะคะตอนนี้คุณครูขอถามกลุ่มที่คิดออกเป็นกลุ่มแรกก่อนดีกว่าข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้หาน้อยหาแม่สอนอะไรเราบ้างขอกลุ่มที่5เลยค่ะ1คนช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะลูกข้อคิดจากนิทานเรื่องหาน้อยหาแม่เนี่ยเขาสอนอะไรหนูบ้างคะขอ1ข้อ
1: จะได้จำทางกลับบ้านได้ค่ะ
0: จะได้จำทางกลับบ้านได้ปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเพราะว่าแม่หาค่ะเขาก็สอนลูกว่าให้จำทางกลับบ้านให้ได้นั่นเองนะคะต่อไปขอกลุ่มที่เป็นเด็กดีไม่ส่งเสียงกลุ่มไหนเอ่ยขอกลุ่มที่3เลยค่ะขอตัวแทน1คนตอบคุณครูค่ะลูกส่งไม้ให้อตอมเลยทวนอีก1ครั้งนะคะข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้หาน้อยหาแม่เนี่ยเขาสอนอะไรหนูบ้างขอ1ข้อค่ะลูก
2: สอนให้จำทางกลับบ้านได
0: ้สอนให้จำทางกลับบ้านได้ปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะต่อไปขอกลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะลูกขอตัวแทน1คนใครก็ได้ขอแบบไม่ซ้ำกันใครยังไม่ได้จับไม้บ้างเอ่ยขอ1คนเลยออบิทก็ได้ลูกออบิทก็ได้ค่ะข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้หาน้อยหาแม่เขาสอนอะไรหนูบ้างคะ

0: มีน้ำใจ
1: มีน้ำใจอ๋อใครนะมีน้ำใจในเรื่องนี
0: ้หิ่งห้อย
1: หิ่งห้อยนั่นเองเขามีน้ำใจอย่างไรลูกเขาช่วยหาน้อยอย่างไร
0: พาไปหาแม่
1: พาไปหาแม่เอาปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าสอนในเรื่องการมีน้ำใจด้วยเพราะว่าหิ่งห้อยเนี่ยเขามีน้ำใจพาหาน้อยไปหาแม่นั่นเองต่อไปตอนนี้เหลือกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สี่ขอกลุ่มที่สี่ค่ะกลุ่มที่สี่ค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนใครก็ได้ตอบคุณครูหน่อยว่าข้อคิดจากนิทานเขาสอนอะไรเราบ้าง
0: เราจะได้ทำทางกลับบ้านได
1: ้เราจะได้จำทางกลับบ้านได้ปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่2ช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะลูกว่าข้อคิดที่ดีเนี่ยที่เขาสอนเราจากเรื่องหาน้อยหาแม่สอนเรื่องอะไรบ้างคะ
0: จะได้ไม่หลงทางกลับบ้านค่ะ
1: จะได้ไม่หลงทางจะได้กลับบ้านได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะโอ้โหการจำทางกลับบ้านเป็นสิ่งที่ดีไหมคะดีมากๆเลยแต่ถ้าหากเด็กๆเป็นเด็กตัวเล็กๆแบบนี้โอ้โหเดินทางคนเดียวน่ากลัวไหมสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะทำให้เราเนี่ยหาผู้ปกครองได้เจอคืออะไรคะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้ว1อย่างอีก1อย่างเอ๊ะใครจำเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองได้บ้างนี่เลยค่ะคือสิ่งที่ดีเลยเราจะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมลูกแล้วก็ให้เขาโทรติดต่อกับผู้ปกครองของเรานั่นเองใครจำได้ปรบมือให้หน่อยค่ะถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนี่เลยค่ะข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะคุณครูนำของทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วนะคะเขาบอกว่าการจำทางกลับบ้านได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยและเรื่องราวอะไรคะความรักที่แม่มีต่อลูกด้วยแม่มีต่อลูกดีอย่างไรเอ่ยหลังจากที่เขามาเจอกันแม่สอนลูกไหม
2: ส
1: อนให้ลูกเนี่ยจำทางกลับบ้านได้นะคะเราก็จะได้ถ้าหากเป็นเราเนี่ยเราก็จะบอกคนที่ช่วยเหลือเราได้ว่าทางกลับบ้านหรือบ้านของเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไหมการจำทางกลับบ้านสำคัญมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมาดูนี่เลยคุณครูมีใบความรู้ด้วยใบความรู้ที่2นะคะเรื่องหาน้อยหาแม่ซึ่งใบความรู้นี้จะเป็นนิทานเรื่องหาน้อยหาแม่เด็กๆสามารถกลับไปอ่านทบทวนได้นะคะหรือไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังได้ไหมคะได้เลยหรือใครมีน้องกลับไปอ่านให้น้องฟังได้ไหมลูกได้เช่นกันนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดเลยนะคะและมาถึงกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยต้องอะไรคะใช้หูฟังค่ะฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่7นะคะเรื่องหาน้อยหาแม่หลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่7ได้นะคะบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่7นะคะเรื่องหาน้อยหาแม่หลังจากนั้นจึงจะลงมือทำได้ค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนเปิดไปใบงานที่7เลยนำแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะใบงานที่7เรื่องหาน้อยหาแม่ใครที่หาเจอแล้วนะลูกเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยอยู่ในหน้า199มีเลข1เลข9เลข9นะคะ199เลยค่ะข้างๆจะมีนิทานเรื่องหาน้อยหาแม่อยู่นะคะตอนนี้ทุกกลุ่มเจอแล้วเด็กๆปลายทางเจอไม่เอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือชูมือสะบัดมือขอหัวใจเอามือลงแล้วมองมาที่จอค่ะเด็กๆเห็นไหมคะโอ้โหมีตั้งหลายอย่างแล้วทำอย่างไรล่ะแสดงว่าต้องเป็นอย่างไรตั้งใจฟังตั้งใจดูให้ดีๆถ้าไม่ดูจะทำไม่ได้มาดูในตอนที่หนึ่งค่ะไม่ยากเลย คุณครูจะให้คัดลายมือสรุปใจความสำคัญจากนิทานเรื่องห่านน้อยหาแม่ใจความสำคัญอยู่ที่ไหนนี่เลยค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ค่ะลูกกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนี้คือใจความสำคัญใจความสำคัญเขียนไว้อยู่แล้วบอกว่าห่านน้อยหลงทางกับแม่ที่ชายหาดหิ่งห้อยพาไปหาแม่เราต้องนำข้อความตรงนี้นะลูกในกรอบสี่เหลี่ยมลงไปเขียนในบรรทัดที่ว่างอยู่นี่เลยค่ะมี2บรรทัดให้เด็กๆ เขียนไม่พอ1บรรทัดเป็นอย่างไรต่อบรรทัดที่2ได้เลยข้างล่างตรงนี้นะคะเขียนคัดลายมือคืออย่างไรคะเขียนสวยๆเขียนอย่างตั้งใจนั่นเองพยัญชนะสระที่มีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอต่อไปมาดูตอนที่2ค่ะตอนที่2ให้เขียนหมายเลข1 2 3ที่เป็นเลขไทยนะคะลูกเพื่อเรียงลำดับนิทานเรื่องห่านน้อยหาแม่เด็กๆจะต้องเรียงลำดับว่าอะไรน่าเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังถ้าเกิดขึ้นก่อนต้องเขียนเลข1มาดูกันเลยอ่ะสั้นๆช่องที่1เขาบอกว่าห่านน้อยพบหิ่งห้อยใช่ลำดับ1หรือเปล่าห่านน้อยพบหงใช่ลำดับ1มั้ยหรือว่าสุดท้ายห่านน้อยหลงทางกับแม่ที่ชายหาดอะไรเกิดขึ้นก่อนให้ใส่เลข1อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นให้ใส่เลข2อะไรเกิดขึ้นลำดับสุดท้ายให้ใส่เลข3ใส่ลงในบรรทัดที่ว่างอยู่ข้างหน้าข้อความตรงนี้นะคะในตอนที่2หลังจากนั้นเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะให้วาดรูปห่านน้อยตามจินตนาการของเด็กๆเลยแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แล้วในตอนนี้ก็หมดเวลานับถอยหลังขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากๆเลยสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันต่อเลยอยากหรือเปล่าว่าที่ทำไปเขียนลงไปถูกต้องไหมมาดูกันเลยค่ะตอนที่1 นะคะลูกคุณครูให้เขียนอะไรนะนี่เลยค่ะใจความสำคัญสรุปใจความสำคัญลงไปในบรรทัดข้างล่างเลยซึ่งคุณครูมีใจความสำคัญมาแล้วเขียนว่าอะไรนะห่านอะไรคะห่านน้อยหลงทางกับแม
1: ่
0: พี่ชายหาดหิ่งห้อยพาไปหาแม่ใครเขียนได้ตามนี้บ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปในตอนที่2ต้องลำดับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนให้เขียนเลข1ไทยหลังจากนั้นให้เรียงลำดับลงมาตามเหตุการณ์หิ่งห้อยห่านน้อยพบหิ่งห้อยใช่ลำดับ1ไหมห่านน้อยพบหงใช่ลำดับ1ไหมหรือว่าห่านน้อยหลงทางกับแม่ที่ชายหาดคือลำดับ1
1: ใช
0: ่ใช่นี่เลยค่ะนี่เลยลำดับ1คือห่านน้อยหลงทางกับแม่ที่ชายหาดเป็นเหตุการณ์แรกหลังจากนั้นเลข2ล่ะอยู่ที่ไหนห่านน้อยเขาพบหงหรือว่าพบหิ่งห้อยก่อนหงก่อนเพราะฉะนั้นเลข2อยู่ตรงนี้เลยและสุดท้ายค่ะเหตุการณ์สุดท้ายห่านน้อยพบหิ่งห้อยเป็นข้อที่3และวาดรูปห่านน้อยตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเมื่อดูเฉลยไปแล้ววันนี้มาสรุปบทเรียนกันเลยบทเรียนในวันนี้เราเรียนในเรื่องห่านน้อยหาแม่มาดูกันเลยค่ะใจความสำคัญของเรื่องคือสิ่งที่สำคัญของเรื่องเลยเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงห่านน้อยที่เป็นยังไงลูกหลงทางอะไรคะหลงทางกับแม่นั่นเองหลงทางที่ไหนเอ่ยที่ชายหาดแล้วใครน่าพาไปหาแม่ใครเอ่ยหิ่งห้อยพาไปหาแม่นี่ก็คือใจความสำคัญของเรื่องห่านน้อยหาแม่นั่นเองนะคะต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เขาสอนอะไรเราบ้างการอะไรคะการจำทางกลับบ้านได้เป็นสิ่งที่ดีไหม
1: ด
0: ีมากๆเลยเอ๊ะใครจำทางกลับบ้านได้บ้างในตอนนี้จากโรงเรียนไปถึงที่บ้านเนี่ยใครจำทางกลับบ้านได้บ้างโอ้โหดีสุดยอดเลยค่ะถ้าหากเด็กๆจำได้นะคะจะเป็นสิ่งที่ดีสามารถช่วยเหลือเวลาเด็กๆเนี่ยเกิดหลงทางได้นั่นเองนะคะและเรื่องความรักที่แม่มีต่อลูกด้วยแม่เขาเป็นห่วงลูกไหมเป็นห่วงเขาก็เลยสอนลูกในตอนที่เจอกับห่านน้อยแล้วว่าให้จำทางกลับบ้านของตัวเองให้ได้นั่นเองค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องนักอ่านวัยจิ๋วเอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยแล้วใครน่าคือนักอ่านวัยจิ๋วสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่8นะคะเรื่องนักอ่านวัยจิ๋วซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ วันนี้เป็นอย่างไรบ้างสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหได้หัวใจดวงโตๆเลยคุณครูก็ชื่นใจเลยเอามือลงค่ะและอย่าลืมนะคะในเรื่องห่านน้อยหาแม่เราสามารถกลับไปอ่านทบทวนได้ไหม
1: ได
0: ้เลยเพราะว่าคุณครูมีใบงานให้ฝึกอ่านทบทวนกลับไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือว่าเล่าให้น้องฟังได้ไหม
1: ได
0: ้เลยนะคะฝากไว้เลยนะคะทบทวนในเรื่องการอ่านการเขียนนะคะลูกและที่สำคัญในเรื่องนี้เขาสอนเรื่องอะไรคะการจำทางกลับบ้านหรือถ้าหากเด็กๆต้องการจะติดต่อผู้ปกครองหลงทางกับผู้ปกครองอะไรเลยคือสิ่งสำคัญ เบอร์โทรศัพท์ครับจำเบอร์โทรผู้ปกครองได้บ้างนี่เลยค่ะคือสิ่งสำคัญนะคะถ้าหากเด็กๆจำได้นะลูกจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้และช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะคะและการพูดขอความช่วยเหลือที่คุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมลูกก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดขอบความค่ะ

0: Safety Kids ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค่ะ
1: อย่าลืมนะ

0: กว่าผิดใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
0: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
0: ค่ะค่ะ
1: รีบไปรีบมานะ
0: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้
2: ที่ถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
2: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
2: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยไง
0: พี่เอามาจากไหน
2: ก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
2: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ทำไมนะถูกเลยแม่ขาช่วยหนูด้วย
3: แม่ขาช่วยหนูด้วยแม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าต้องข้อมูลส่วนตัวลงในโลกโซเชียลอย่าโพสต์ลูก
1: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังไปเหรอคะเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
1: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
1: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
1: ้
0: าใจค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
1: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
1: ้
0: ไหมคะ
1: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจค
1: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกได้วันนี้อยากทำอะไรคะ
0: หนูอยากระบายสีค่ะ
1: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
3: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
2: มานั่งกินขนมกัน
3: โอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
3: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: โอ๊ยเทชูเทชูเอาเร็วๆสิลูก
2: ได้ๆ
3: ๆออกกาตุ๊กตาฉันแบบหัวเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยอ้าวทอยาผมมันเองชุดเปิ้ลอะไรเนี่ยทำยังไงดีเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิ
3: สิไปซักไหม
2: โอเคโอเค
3: แต่เอาพวกนี้ไปซักแม่มัน
2: ใช่ฉันจ้ะ
3: แบบสะอาดสุดๆเลยสะอาดตัวตัวคนซื้อนี่แหละ
2: ไปๆ
3: ซักในนี้เลย
2: อ่างใหญ่คุ้มมาก
3: จะใช้อะไรซักอ่ะนั่นไง
2: เข้าท่าไป
3: นี่มันชุดนี้ฉันผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
2: คุณสอง
3: ถือก่อนนะถือก่อนนะ
2: อันหนึ่งอันสองต่อไปเอาอันไหนดี
3: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
2: ใส่ลูก
3: สะอาดด้วยแหละ
2: พอแล้ว
3: สะอาดแน่เลยเอาเปลี่ยนแบบผ้านุ่ม
2: ไป
3: แล้วเฮ้ยฉันใส่ได้สิโอ๊ยน้ำยาล้างห้องน้ำจะได้สะอาดสะอาดโอ้โหมันมีมาเลย
2: เฮ้ยเหมือนฝนเลย
3: นะเติมไปเลย
2: เติม
3: สีนมชมพู
4: ไหนเกิดอะไรขึ้น
3: ก็หนูซักผ้าค่ะใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
4: โอ้โหแล้วใช้น้ำพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
3: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
4: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
3: ค่ะ
4: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจใกล้ตัวนักเรียนนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้โอ้โหชื่อเรื่องยาวมากเลยชื่อว่าอะไรนะการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิติเอาละครับชื่อเรื่องวันนี้นะครับคือเรื่องการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตกี่มิตินะ2มิตินะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทำไมเอ่ยรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีเหล่านี้นะครับล้วนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีแบบในการที่ทำไมครับสร้างนะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติเนี่ยโดยใช้ทำไมครับโดยใช้แบบนั่นเองนั้นรูปที่เราสร้างขึ้นมาก็จะสวยสดงดงามนะครับมีความทำไมครับสวยงามเลยนะก็สวยงามกว่าทำไมครับลากตรงๆดีใช้มือลากเปล่าๆอาจจะทำไมครับเอียงบ้างทำไมครับไม่ตรงบ้างนะก็เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยวันนี้นะเอาเลยครับก่อนอื่นนะลองมาดูก่อนจะให้นักเรียนทำไมครับจะให้นักเรียนสังเกตรูปต่อไปนี้ว่ามีรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเพราะเหตุใดฟังดีๆนะให้นักเรียนสังเกตว่ามีรูปเรขาคณิต2มิตินะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเอาละครับจากภาพเอให้หาก่อนรูปเรขาคณิตกี่มิตินะเมื่อสักครู่นี้2มิติเอ2มิติทบทวนความรู้นิดนึงจากครั้งที่แล้วเด็กๆสามารถจำแนกได้แล้วว่าเอ๊ะ2มิติกับ3มิติต่างกันยังไงนะต่างกันยังไงเอ่ย
1: 2ม
0: ิ
1: ติ จ
0: ับ
1: ไม่ได้
0: 2มิติจับไม่ได้เท่าไหร่เอ่ยอ้าวลองดูเดี๋ยวคุณแม็กจะทำไมครับทำเครื่องหมายถูกนะสำหรับรูปที่เป็นทำไมครับรูปเรขาคณิตที่เป็นกี่มิติ
1: 2ม
0: ิ
1: ติ
0: 2มิติเดี๋ยวใช้สีดำเลยมีรูปอะไรบ้างอันนี้เป็นไหมเอ่ยเป็นรูปเรขาคณิต2มิติไหมครับเป็นนะใส่เครื่องหมายถูกเลยรูปนี้เป็นไหมครับพิจารณาก่อนเป็นหรือไม่เป็นนะเป็นรูปนี้ล่ะเป็นหรือไม่เป็นครับไม่เป็นรูปนี้ล่ะเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม
0: ่เป็นรูปนี้ล่ะครับ
1: เป็น
0: รูปนี้เป็นนะไม่มีความนูนไม่มีความหนารูปนี้ล่ะครับ
1: ไม
0: ่เป็นรูปนี้ล่ะ
1: ไม
0: ่เป็นรูปนี้ล่ะ
1: เป
0: ็
1: น
0: รูปนี้ล่ะ
1: เป็น
0: รูปนี้ล่ะเอาละครับดังนั้นลองมานับซิจากที่พิจารณาแล้วเป็นรูปเรขาคณิต2มิติกี่รูปนะนับหน่อย1 2
1: 3 4 5 6
0: เสียงสุดท้ายลงที่6แสดงว่ามีทั้งหมดกี่รูปครับ6รูปลองมาพิจารณาหน่อยรูปที่เป็นรูปเรขาคณิต2มิติมีรูปอะไรบ้างล่ะครับเนี่ยอันนี้
1: สามเหลี่ยม
0: ทำไมถึงเป็นสามเหลี่ยมมองปุ๊บบอกปั๊บเลยเนี่ย

0: ทำไมถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมดูอย่างไรเอ๊ะลักษณะมีสามด้านมีสามด้านสามมุมก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอ้าวเรามาดูรูปนี
1: ้
0: วงอะไรนะ
1: วงร
0: ีเอวงรีลักษณะวงรีเป็นอย่างไรล่ะครับ
1: ม
0: ี
1: ความยาว
0: มีความยาวอะไรนะอ้อมีความยาวรีเห็นไหมมีความยาวรีนะครับก็เป็นวงรีอ้าวรูปที่เป็นอีกอันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
1: ว
0: งกลมมีความทำไมครับโค้งมนกลมเลยใช่ไหมมีความยาวรีไหม
1: ไม
0: ่ไม่มีความยาวรีเห็นไหมครับก็เป็นวงอะไรเอ่ย
1: ว
0: งกลมอ้าวไปแล้ว3รูปนะอ้าวต่อมา
1: สี
0: ่เหลี่ยมเอ๊ะลักษณะสี่เหลี่ยมเป็นไงเนี่ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านนะมีสี่ด้านมีสี่ด้านสี่มุมอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ล่ะครับวงโอ้โหเห็นไหมครับต่างกันที่ขนาดกับสีเท่านั้นเองนะมีความกลมนั่นเองนะครับอ้าวรูปนี
1: ้
0: สี่เหลี่ยมดูจากด้านจากมุมเลยสี่ด้านสี่มุมก็เป็นรูปอะไรล่ะครับรูปสี่เหลี่ยมนะอันนี้ก็ทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิติเอาละครับคราวนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้ความรู้เหล่านี้แหละนะครับให้เด็กๆนำมาใช้เกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและวงรีโดยใช้แบบนะครับของรูปเรขาคณิต2มิตินั้นวันนี้ก็จะมีแบบให้เด็กๆทำไมครับเป็นตัวช่วยในการร่างวาดภาพออกมานั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนนิดนึงครับมีอะไรบ้างนะ
1: 2
0: ตาดู
1: 2
0: หูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติ
1: ไม
0: ่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: อย
0: ่
1: างฉลาด
0: เฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับข้อตกลงในการเรียนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้1 2 3เอาละครับเด็กๆครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากทบทวนนะในเรื่องของข้อตกลงนะครับในการเรียนไปแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับโดยเราจะให้นักเรียนนะครับบอกว่ารูปเรขาคณิต2มิตินะครับต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับรูปแรกรูปนี้นะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติเห็นไหมมีความแบนๆจับต้องได้ไหมเนี่ยไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับดังนั้นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดนี้คือรูป
1: ส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: มุมฉากจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับแนะนำเพิ่มเติมไปแล้วนะครับรูปสี่เหลี่ยมสี่มุมสี่ด้านนะฮะแล้วก็แต่ละด้านนะครับกลาง90องศาหรือที่เขาเรียกว่ามุมฉากนะเขาก็จะมีชื่อว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับก็รู้จักชื่อเพิ่มเติมนะรู้จักอ๋อนอกจากเป็นสี่เหลี่ยมแล้วอ๋อแต่ละด้านเป็นมุมฉากก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับอ้าวไปต
1: ่อ
0: เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเอ่ยดูตรงไหนเนี่ยมี3ด้านมี3ด้าน3มุมนะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นไม่ยากเลยพิจารณาเหมือนทำไมครับตอนต้นคาบเลยใช่ไหมครับที่เด็กๆพิจารณาแต่ละรูปว่าเอ๊ะรูปด้านเป็นรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิตได้บ้างเป็นรูปเรขาคณิต3มิติอ๋อแล้วถ้าเป็น2มิติแล้วต้องพิจารณาจากลักษณะ3ด้าน

0: 3มุม3ด้าน3มุมก็เป็นรูปอะไรล่ะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูรูปต่อไปนะครับโอ้โหยาวเลยรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติเอ๊ะแล้วเป็นชนิดใดล่ะบางคนรู้จักชื่อของเขานะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมดูจากอะไรล่ะมีกี่มุมมีกี่ด้าน
1: สี่ด้าน
0: มีสี่ด้านสี่มุมใช่ไหมครับแล้วแต่ละด้านเห็นไหมเป็นมุมฉากด้วยชื่อของเขาก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเด็กๆอาจจะบอกแค่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือบางคนด้านหน้านี้นะเสียงแว่วๆมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนอะไรนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็มีด้านกว้างด้านยาวเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันนะครับเอาละครับไม่ยากเลยนะไปดูต่อหน้าตาแบบนี้แบบนี้เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดนะวงกลมดูนะดูจากลักษณะเห็นไหมครับไม่มีมุมไม่มีด้านมีความทำไมครับโค้งมนกลมๆนะก็เป็นวงกลมนะครับอันนี้ก็เป็นวงกลมไม่ยากนะพิจารณาจากรูปนะครับถ้ารูปนี้ล่ะสี
1: ่เหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปนี้ก็เป็นรูปอะไรครับ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมก็ทำไมครับดูได้จากมุมเลยใช่ไหมแต่ละด้านแต่ละมุมนะครับสี่ด้านสี่มุมนะหรือบางคนอาจจะรู้จักชื่อของเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะครับแต่ตอนนี้ขอแค่บอกให้ได้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรนะรูปสี่เหลี่ยมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับดูจากลักษณะง่ายๆก่อนสี่มุมสี่ด้านนะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองรูปนี้ล่ะรูปนี้ล่ะรูปนี้เป็นรูปเลขาคณิตสองมิติชนิดใดก็คือชนิดวงรีดูจากอะไรล่ะครับเป็นวงรีมีความยาวอะไรมีความยาวรีเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีมุมไม่มีด้านเห็นไหมมีความยาวรีก็เป็นวงรีนั่นเองนะครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงแล้วถ้ามันมีความนูนจับต้องได้ล่ะมีความนูนจับต้องได้ล่ะก็จะเป็นอะไรครับทรงรีก็จะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติใช่ไหมอาจจะเป็นแตงโมใช่ไหมครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะหรือทำไมครับผลไม้ชนิดอื่นๆใช่ไหมครับก็มีลักษณะที่ทำไมครับมีเป็นรูปทรงรีนะแต่ถ้าแบนๆแบบนี้เรียก
1: ว
0: งรีเยี่ยมมากตอนนี้เด็กๆจำแนกแยกออกแล้วนะครับระหว่างทรงรีวงรีนะครับในเรื่องของรูปเลขาคณิต2มิติแล้วก็รูปเลขาคณิต3มิตินะเอาล่ะครับยากมั้ยเนี่ยวันนี้ยากมั้ยไม่ยากนะไม่ยากเลยอ้าวรูปนี้ล่ะ
1: 3เหลี่ยม
0: โอ้โหง่ายมากบางคนมองปุ๊บเป็นไงเนี่ยตอบปั๊บได้เลยมั้ยครับเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: 3เหลี่ยม
0: เป็นรูป3เหลี่ยม3มุม3ด้านนะครับก็เป็นรูป3เหลี่ยมนั่นเองนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำไมครับเรียนในเรื่องของการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปเลขาคณิต2มิติโดยวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็จะมีสื่ออุปกรณ์ตัวช่วยนะเป็นแบบรูปที่ช่วยเขียนรูปเลขาคณิต2มิติโดยลักษณะหน้าตาของเขานะก็อาจจะมีหลากหลายลักษณะเลยโดยทำไมครับให้เด็กๆสังเกตดูที่เส้นจะมีเส้นทั้งขอบนอกดูนะดูดีๆนะขอบนอกขอบในขอบนอกขอบในลักษณะรูปจะแตกต่างกันออกไปขนาดลักษณะแตกต่างอ่ะถ้าดูที่รูปนี้เริ่มที่รูปนี้ก่อนนะถ้าครูแม็กดูที่ขอบนอกเป็นรูปอะไรล่ะครับขอบนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมและถ้าดูขอบในล่ะอันนี้แหละจะเป็นทำไมครับตัวช่วยนะในการที่เด็กๆจะนำมาใช้สร้างรูปอ้าวรูปนี้รูปนี้ขอบนอก สี่เหลี่ยมขอบในวงกลมเห็นไหมครับก็เราก็จะมาใช้แบบรูปเหล่านี้นะซึ่งวันนี้จะแจกไปแต่ละกลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มอาจจะมีไม่ครบถ้วนก็อาจจะหยิบยืมจากกลุ่มเพื่อนที่มีนะครับนั้นยืมแล้วนะก็อย่าลืมนำกลับไปคืนเพื่อนๆด้วยนะครับหรือแลกเปลี่ยนกันนะครับก็แบ่งปันกันอ่ะคราวนี้ลองมาดูนะถ้าเด็กๆหยิบ2รูปนี้ขึ้นมาแล้วต้องการวาดรูปสามเหลี่ยมกับวงกลมเอ๊แสดงว่าเด็กๆต้องวาดตามแบบที่ขอบด้านในหรือด้านนอกครับ
1: ด้านใน
0: วาดตามขอบด้านในเห็นไหมก็จะกลายออกมาเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: สามเหล
0: ี่ยมแต่ถ้าต้องการขอบด้านในก็จะกลายออกมาเป็นรูปวงกลมเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับต้นแบบที่เด็กๆเลือกมาแต่ถ้าต้องการขอบด้านนอกด้านนอกด้านนอกก็จะเป็นรูปอะไรล่ะครับ
1: สี
0: ่เหลี่ยมนั่นเองก็เด็กๆก็ใช้วิธีการพิจารณาว่าเอ๊ะต้องการรูปอะไรหรืออาจจะทำไมครับในแบบฝึกหัดอาจจะมีคำชี้แจงอื่นใดที่ระบุนะครับเด็กๆก็สามารถเลือกนะตามแบบที่ทำไมครับคำชี้แจงระบุได้เลยนะอ้าวลองมาดูเพิ่มเติมเห็นไหมถ้าต้องการเป็นไงครับขอบเห็นไหมด้านในก็จะออกมาเป็นรูปต่างๆมากมายเลยนะครับเอาละครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กนะครับก็มีสื่อของจริงนะเดี๋ยวจะสาธิตให้เด็กๆ ดูนะครับโดยเด็กๆต้องทำไมครับตั้งใจดูว่าแบบรูปเหล่านี้เมื่อวาดออกมาเอ๊ะวิธีการวาดต้องทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะสาธิตจากสื่อของจริงให้ดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็จะสาธิตนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับในเรื่องของแบบรูปเรขาคณิต2มิตินะโดยเด็กๆจะต้องสังเกตที่ทำไมครับแบบรูปที่อยู่ทำไมครับบนโต๊ะนี้ว่าในแบบรูปเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นขอบนะครับในลักษณะแบบใดดังนั้นถ้าต้องการคุณครูแม็กต้องการรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคุณครูแม็กต้องเลือกรูปไหนเนี่ยเลือกรูปนี้ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับเลือกรูปนี้เลือกรูปนี้ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมครับได้เพราะว่าถ้าสองรูปนี้เห็นไหมการรูปสามเหลี่ยมก็พิต้องการบ้านเอาหลังยาวๆดีกว่าหลังยาวๆเห็นไหมก็สามารถเลือกได้หลากหลายรูปเลยอ่ะเอาบ้านนะวิธีการนะครับแสดงว่าคุณครูแม็กต้องการรูปอะไรนะรูปอะไรนะสี่เหลี่ยมเป็นบ้านใช่ไหมเดี๋ยววาดตัวบ้านก่อนดังนั้นเด็กๆเลือกแบบรูปเรขาคณิตก่อนหลังจากนั้นใช้ทำไมครับนิ้วมือนะกดที่แบบรูปไว้เล็งให้ตรงก่อนนะเสร็จแล้วลากของเด็กๆอาจจะเป็นดินสอนะครับลากดินสอนะตามเส้นขอบด้านในเลยตามเส้นขอบด้านในนะลากตามด้านในเลยเสร็จแล้วยกออกก็จะเป็นทำไมครับรูปเรขาคณิตที่ต้องการเป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้านยังไม่สมบูรณ์เลยยังขาดอะไรอยู่เนี่ยยังขาดหลังคาคุณแม็กก็เลือกมา

ลากนะลากตามขอบด้านนอกลากให้ครบนะให้ครบทั้ง3ด้าน3อะไรครับ3ด้าน3มุมเด็กๆก็จะใช้ดินสอใช้สีนะแล้วก็อยากได้หน้าต่างด้านในด้วยก็วาดแบบนี้เลยก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมในรูปอะไรครับเนี่ยในรูปสี่เหลี่ยมในรูปอะไรเนี่ยอันเนี้ยสี่เหลี่ยมในรูปสามเหลี่ยมอ่ะตรงนี้ตรงมุมนะครับเติมให้เรียบร้อยนิดหนึ่งยากไหมครับวันนี้ยากไหมคิดว่าทำได้ไหมครับดังนั้นถ้าคำสั่งบอกว่าให้วาดรูปสามเหลี่ยมในรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมในรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมในรูปสี่เหลี่ยมอันนี้หรือเปล่านะสามเหลี่ยมในรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมในรูปสี่เหลี่ยมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ต้องเป็นรูปไหนเนี่ยรูปนี้ถูกไหมสามเหลี่ยมในรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็เด็กๆก็สามารถนะแล้วก็วันนี้แต่ละคนนะจะให้ลงมือวาดแล้วก็อาจทำไมครับตั้งชื่อผลงานของตนเองที่เกิดขึ้นนั่นเองคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับทำได้เอาละครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับในสไลด์เลยครับเอาละครับนอกจากนะครับที่ต้นแบบที่คุณแม็กนะครับได้สาธิตให้ดูไปแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆอีกมากมายเลยเด็กๆก็สามารถนะอาจจะนำกลับไปทำไมครับประดิษฐ์เพิ่มเติมได้นะอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมในรูปอะไรเนี่ยอันเนี้ยรูปสามเหลี่ยมในรูปสามเหลี่ยมอันนี้รูปวงรีในรูปวงรีในรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมในรูปวงกลมสามเหลี่ยมในรูปวงกลมดังนั้นนะครับก็อาจจะหยิบใช่ไหมครับสื่ออุปกรณ์ชิ้นไหนนะมาเพื่อทำไมครับประดิษฐ์นะหรืออาจจะวาดภาพที่หลากหลายมายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้นะก็ถึงเวลาที่เราจะทำไมครับต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 3.7 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 3.7 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเปิดไปหน้าไหนเนี่ยเปิดไปหน้าไหนเอ่ย263263เปิดไปเลยหน้าที่ทำไมครับหน้าที่ต่อจากครั้งที่แล้วใช่ไหมเจอหรือยังเจอหรือยังครับเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วชี้ที่คำชี้แจงเจอหรือยังเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงเลยอ่านตามเขียนรูปตามข้อกำหนดโดยใช้แบบของรูปเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะข้อที่1เขาต้องการรูปอะไรบ้างข้อที่1รูปอะไรเอ่ยอ่านตามรูปสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมข้อที่สองลองมาดูข้อที่สองนะรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมข้อที่3ดูข้อที่3นะวงรีอยู่ในรูปสามเหลี่ยมและข้อที่4นะครับ

0: งรี
1: วงรีอ
0: ยู่ในวงกลมเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะแจกอุปกรณ์ให้กับแต่ละกลุ่มนะดังนั้นในตะกร้าอาจจะทำไมครับมีไม่ครบทุกรูปนะก็อาจจะทำไมครับแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะแจกให้ทุกกลุ่มนะกลุ่มละ1ตะกร้านะครับกลุ่มละ1ตะกร้าแบ่งกันแบ่งกันลองดูนะครับลองดูนะลองดูลองดูแสดงว่าข้อที่1ข้อที่1สามเหลี่ยมอยู่ในรูปอะไรนะสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนะครับลุกมาลุกมาหยิบได้เลยนะครับอุปกรณ์อาจจะลุกเดินหยิบได้เลยนะเล็กๆได้ครับได้แสดงว่าเส้นขอบต้องดูที่เส้นขอบอาจจะหยิบยืมเพื่อนได้นะเอาเจอหรือยังไหนๆใครเจอแล้วรูปสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมไหนชูให้ดูหน่อยสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมอยู่ไหนครับไหนชูหน่อยดูที่ปันดูที่ปันดูที่ปันเห็นไหมครับรูปสามเหลี่ยมอยู่ในรูปอะไรนะสี่เหลี่ยมพอยเจอแล้วนะบางตะกร้าอาจจะไม่มีนะเดี๋ยวไปหยิบยืมจากเพื่อนได้วาดได้เลยสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูแม็กวาดนะหน้าตาต้องเป็นแบบนี้หน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมหรือบางคนอาจจะทำไมครับหยิบไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนั้นเป๊ะๆนะอาจจะทำไมครับไปเลือกรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมมันจะมีรูปบางรูปที่สามารถวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้แล้วเอามาวาดรูปสามเหลี่ยมด้านในก็ได้ได้หรือยังได้หรือยังครับต่างๆเรียบร้อยแล้วพี่เตอร์เรียบร้อยไหมครับพี่เตอร์เรียบร้อยแล้วไปต่อที่ข้อที่2ข้อที่2รูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมเจอหรือยังนี่ถ้าแบบที่ทำไมครับเป๊ะๆทั้งขอบนอกและขอบในนะคือรูปสี่เหลี่ยมอยู่ไหนนะอยู่ในวงกลมเห็นไหมมีทั้งทำไมครับขอบด้านนอกนะขอบด้านนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขอบด้านในเป็นอะไรครับเป็นวงกลมหรือบางคนอาจจะทำไมครับเลือกรูปอื่นๆก็ได้นะครับลงมือได้เลยลงมือได้เลยเจอหรือยังสี่เหลี่ยมอยู่ในไหนนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมนี่พี่เติร์ดเลือกเลย เมื่อสักครู่นี้พี่เติร์ดเลือกรูปไหนนะครับ ไม่ได้จำเป็นต้องทำไมครับเลือกรูปนั้นเป๊ะเลยเลือกวงกลมก่อนก็ได้เห็นไหมดูที่ขอบตามขนาดที่ทำไมครับต้องการเลยอาจจะต้องการรูปเล็กรูปใหญ่ใช่ไหมแต่ข้อกำหนดสี่เหลี่ยมต้องอยู่ในไหนนะสี่เหลี่ยมต้องอยู่ในวงกลมเอาละครับลงมือได้เลย อ่ะนี่ไงรูปสี่เหลี่ยม

ูปเล็กๆก็ได้มีไหมครับมีไหมรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กๆไม่มีลองไปยืมเพื่อนยืมเพื่อนกลุ่มอื่นๆมีไหมครับกลุ่มอื่นๆลองดูสิใครมีสี่เหลี่ยมรูปเล็กๆบ้างแบ่งๆให้เพื่อนยืมหน่อยใช่ถูกต้องนี่สี่เหลี่ยมรูปเล็กๆแบบนี้มายืมได้มายืมกลุ่มนี้ได้สี่เหลี่ยมเดี๋ยวนะสี่เหลี่ยมอยู่ในไหนนะในวงกลมเฉลยเฉลยหน้าตาต้องเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมข้อที่3ไปรวดเร็วเลยข้อที่3วงอะไรนะข้อที่3เนี่ยวงรีอยู่ในรูปสามเหลี่ยมก็ต้องทำไมครับสามเหลี่ยมก่อนข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเป็นวงอะไรครับวงรีและข้อสุดท้ายวงรีอยู่ในวงรีอยู่ในไหนนะวงรีอยู่ในวงกลมวงกลมแล้วก็มีวงรีด้านในเรียบร้อยหรือยังสองข้อนะลองให้เด็กๆใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไประบายสีข้อที่2เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วไปหน้าต่อไปหน้าที่2ต้องใช้เวลานะหน้านี้หน้าที่2นะไปดูหน้าที่2ให้ทำอะไรฟังคำชี้แจงดีๆให้นักเรียนฟังดีๆนะสองหูให้นักเรียนใช้แบบของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและวงรีประดิษฐ์เป็นภาพตามจินตนาการพร้อมเขียนชื่อภาพด้านล่างด้วยระบายสีหรือแรงเงาให้สวยงามนะครับวาดรูปอะไรก็ได้ระบายสีด้วยนะเดี๋ยวอันนี้คุณครูแม็กจะให้เวลาแล้วเดี๋ยวอาจจะสุ่มตัวแทนออกมานะโชว์ผลงานแล้วก็ทำไมครับอธิบายลงมือทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้มีเพื่อนนะครับเสร็จแล้วนะระบายสีเรียบร้อยแล้วอ้าวลองดูผลงานหน่อยชื่อภาพว่าอะไรครับเนี่ยชื่อภาพว่าอะไรชื่อภาพว่า
1: บ้าน
0: ชื่อภาพว่าบ้านไหนอะตอมชี้ให้ดูหน่อยเอ๊ะตรงไหนนะที่อะตอมใช้แบบรูปเนี่ยในการสร้างใช้รูปอะไรครับรูปอะไรเอ่ย
1: สามเหล
0: ี่ยมตรงไหนอีก
1: สี
0: ่เหลี่ยมที่เป็นตัวบ้านใช่ไหมแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสวยงามมากอ้าวเรียบร้อยแล้วอ้าวปรบมือให้ตอมหน่อยมาแล้วนะคนแรกเรียบร้อยแล้วอ่ะเข้าที่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคนอื่นๆเร่งมือนะครับเร่งมือนะมีใครใกล้เรียบร้อยแล้วอีกบ้างมีหลายคนหลายคนลงมือเลยครับระบายสีเลยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาามีบ้านมีบางคนนะไม่ได้เป็นรูปบ้านด้วยนะครับน่าสนใจมีเป็นรูปหุ่นยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวรอเพื่อนๆ นะระบายสีสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จหรือยังอ้าวโอเมกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวมาลิเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าว

0: เรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายคนเลยตอนนี้ระบายสีเรียบร้อยแล้วนะอ้าวแต่อยากนำเสนอนี้อยากนำเสนอนี้นะครับอ้าว ID ขอดูของ ID หน่อยค่อนข้างแตกต่างนะจากเพื่อนๆนะมีหลายคนนะครับเป็นบ้านอ้าวเดินออกมาเลยครับเดินออกมานี่เลยอ้าวดูของ ID ของ ID เป็นรูปอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณแม็กถือให้เดี๋ยวคุณแม็กถือให้ID ชี้นิดนึงเป็นรูปหุ่นยนต์โอ้หุ่นยนต์ ID ใช้ตรงไหนบ้างครับที่ใช้แบบรูปวาดชี้ให้ดูหน่อยชี้ดูหน่อยตรงไหนครับใช้รูปอะไรเอ่ยวงอะไรครับวงกลมตรงไหนอีกตรงตัวใช่ไหมนะครับเป็นหุ่นยนต์นะก็มีทำไมครับมีการตกแต่งแขนตกแต่งหน้าตกแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวระบายสีให้สวยงามนะนะครับปรบมือให้ ID หน่อยเข้าที่นะครับเดี๋ยวใช้เวลาอีกสักครู่นึงนะระบายสีนะครับบางคนก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะตั้งชื่อภาพด้านล่างด้วยนะครับว่าภาพที่ตนเองสร้างขึ้นมามีชื่อว่าอะไรนะครับเอาละครับเวลานะใกล้หมดแล้วนะใครที่ยังไม่เสร็จเร่งมือเลยใครที่เสร็จแล้วเก็บแบบฝึกหัดเก็บแบบฝึกหัดใส่อะไรเลยใต้โต๊ะเลยนะคนที่ยังไม่เสร็จเร่งมือนิดนึงนะครับตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เสร็จฝากกลับไปต่อที่ไหนครับฝากกลับไปทำต่อที่บ้านนะระบายสีให้สวยงามนะครับเอาละครับให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ10วินาทีนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะเก็บแบบฝึกหัดนะครับใส่ใต้โต๊ะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้นะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นั่นเองครับเอาเลยครับความรู้นะที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของการใช้แบบรูปเรขาคณิต2มิตินะครับในการสร้างรูปนะนั้นการใช้แบบของรูปเรขาคณิต2มิตินะครับในการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนะครับซึ่งจะได้ว่านะจะทำให้รูปเรขาคณิต2มิตินะเป็นรูปที่ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยนะครับดังเช่นตัวอย่างนะถ้าเด็กๆใช้แบบรูปเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านตัวหุ่นยนต์ของเพื่อนๆเห็นไหมครับก็จะมีความทำไมครับ4มุม4ด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องเห็นไหมครับเนาะก็มีความสวยงามด้วยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบายสีนะถ้าหากเป็นการวาดภาพดังนั้นแบบรูปตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการที่ช่วยให้เด็กๆสร้างรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีนะแล้วเดี๋ยวในอนาคตนะครับเด็กๆก็อาจจะใช้อุปกรณ์เพียงแค่ไม้บรรทัดอันเดียวก็อาจจะสามารถทำไมครับวาดภาพได้สวยงามเดี๋ยวเราก็มีการฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติมกันขึ้นไปนะครับดังนั้นนะแบบรูปหรือรูปต่างๆเด็กๆสังเกตเลยถ้าเป็นรูปเรขาคณิตให้สังเกตที่เส้นขอบถ้าขอบด้านในเป็นรูปอะไรเนี่ยขอบด้านในสี่เหลี่ยมขอบด้านในสามเหลี่ยมขอบด้านในขอบด้านในและถ้าขอบด้านนอกทุกรูปล่ะสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับดังนั้นนะรูปเรขาคณิตให้เด็กๆสังเกตที่เส้นขอบนะครับแล้วก็นำความรู้เหล่านี้นะไปใช้ในชีวิตประจำวันสังเกตอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้ สิ่งต่างๆเป็นแบบครั้งหน้านะครับเราจะนำสื่อของจริงมาเป็นแบบในการที่ทำไมครับวาดภาพนั่นเองก็เด็กๆสามารถนะเตรียมมาได้นะครับคนละ1ชิ้นเป็นสื่อของจริงนะครับเราจะนำมาสร้างภาพกันก็อาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
3: มีอยู่นี่นี
4: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
3: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
4: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
5: จริงเหรอ
4: พี่ใบครูไปเอากับหนูเอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
5: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
4: จริงมากเลย
5: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
4: ว้าว
6: นี่ไฟใช้ก็เหรอ
5: จริงอ
6: ่
5: ะ
6: เดี๋ยวกดดูดิ
5: ก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นอ่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
4: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
5: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
7: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
4: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
5: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มีชิดเน
4: า
7: ะโอเคไหมคะ
5: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
7: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่านี่คะ
5: ได้ค่ะ
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่จะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะ อย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
3: แบ้งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกัน

0: นอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พวกเราทำอะไรกันอยู่สับปะรดโอเคก็คือวันนี้นะครับเรามีผลไม้มามากมายเนี่ยจะเราจะมาดูวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังผลไม้ประเภทหนึ่งในนี้ก็คือส้มค่ะส้มค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าส้มเนี่ยกับการลอยน้ำของมันเนี่ยมันเป็นเช่นไรอ่ะพวกเราลองคิดว่าส้มเนี่ยจมหรือลอยน้ำถ้าเราเอาไปหย่อนในน้ำ
1: ลอย
0: เอาล่ะงั้นเรามาทดสอบกันก่อนเอามันดึงไปแล้วลองหย่อนลงไปในน้ำดูซิว่ามันจมหรือมันลอยจ้ะ
2: เห็นไหมลอย
0: คราวนี้เราจะมาดูกันต่อว่าถ้าปอกเปลือกมาแล้วมันจะยังลอยอยู่ไหมอ่ะลุยเลยอุ๊ยอันนั้นส้มลูกใหญ่หน่อยเดี๋ยวอาจารย์กรีดให้ส่วนเฟรย่าดำเนินการปอกลูกเล็กไปก่อน
2: เวลาหนูปอกเนี่ยหนูจะใช้ฟันกัด
0: เอาฟันกัดเลยเหรอแต่ถ้ามันเป็นฝรั่งอย่างนี้ไม่น่าจะไหวนะ
2: ไหน
0: ทำต่อทำให้หน่อยออกไปเราจะมาทดลองกันดูซิว่าหลังจากที่เราได้ปอกเปลือกแล้วเนี่ยมันจะยังลอยน้ำกันอยู่ไหมคิดว่ายังไงก่อนถามความเห็นครับผมยังลอยอยู่นะคะ
1: จม
0: คำนี้ว่าจมแล้วนะเอาละครับเดี๋ยวเราลองทีละคนดีไหมทีละคนก่อนไหม
2: ให้
0: น้องก่อนโอเคปล่อยไปแล้ว
2: จม
3: แม่บอกว่าลอยก็แปลว่าผ
0: ิ
3: ด
0: ไหนลอง
2: ไม่ใช่ฟิล์ม
0: จมหรือลอยจ๊ะ
2: จมตามที่หนูคาดเดาน
0: ี่รู้ไหมว่าเหตุใดทำไมมันถึงจมหลังจากที่ปอกเปลือกแล้ว
3: มันดูดซึมน้ำเข้าไปเหรออ
0: ่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี
2: ้
0: เราจะไปหาคำอธิบายกันครับ
4: วิทย์สนุกเสนอตอนเปลือกส้มน่าทึ่ง
0: เมื่อสักครู่เราก็ทำการทดลองไปแล้วนะว่าส้มที่ยังไม่ปอกเปลือกเนี่ยลอยหรือจม
2: ลอย
0: ดีส่วนส้มที่ปอกเปลือกไปแล้วลอยหรือจม
2: จม
0: ดีไหนโชว์อีกทีซิว่ามันจมไหนลองอีกทีนะจมส่วนเรารู้ว่าตอนที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกเนี่ยมันลอยถูกไหมนี่เนาะลอยอยู่เนาะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าโดยรวมแล้วเนี่ยส้มที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกลอยน้ำอยู่ได้แสดงว่าทั้งชิ้นของส้มเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันก็เลยยังลอยน้ำอยู่แต่ทันทีที่เราปอกเปลือกไปแล้วไอ้เจ้าตัวส้มที่มีแต่เนื้อเนี่ยโดยไม่มีเปลือกเนี่ยความหนาแน่นมันมากกว่าน้ำแล้วมันก็เลยจมคำถามสุดท้ายถ้าครูเอาเฉพาะเปลือกอย่างเดียวมาทดสอบเปลือกควรจะลอยหรือควรจะจมดี
2: จม
0: แต่ยาว่าจมแบบนี
3: ้ลอย
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่ครูแอบเก็บเปลือกส้มไว้เมื่อสักครู่ที่เราแกะไปลองให้ทุกๆคนดูหน่อยสิอย่าละคนนะ
2: ลอย
0: เย้อะไรเมื่อกี้ตอบจมแม่สิ่งที่เราพอที่จะคาดเดาได้ว่าเปลือกนี่แหละมันควรจะต้องเป็นสัดส่วนที่ทำให้ตอนที่มันมีทั้งเปลือกและเนื้อเนี่ยรวมกันแล้วความหนาแน่นทั้งหมดมันยังน้อยกว่าน้ำอยู่มันก็เลยยังลอยทั้งใบนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ก็คือว่าเราต้องดูความหนาแน่นรวมของวัตถุทั้งชิ้นแต่คราวนี้เรายังมีผลไม้อื่นๆเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ครูอยากจะถามพวกเราคือคิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันจะจมหรือจะลอยพวกเราคิดว่าเราจะเช็คด้วยอะไรดี
2: น้ำหนัก
0: น้ำหนักใช่ไหม
2: ถ้าน้ำหนักมากมันจะลอย
0: น้ำหนักมากจะลอยการหมุนเพราะฉะนั้นช่วยทดสอบให้ครูดูหน่อยซิว่าแต่ละอย่างนี้อันไหนมันน่าจะจมมันน่าจะลอยอันไหนลองเช็คให้ตาหน่อยเงาะ
1: จม
0: จมแอปเปิลล่ะแอปเปิลไหนทดสอบยังไงทดสอบยังไงคุยกับ
2: จมลำไยจมสโมล
0: อยเดี๋ยวเราทำการทดลองกันกล้วยดีกว่า
2: เย้
0: ถูกต้องโอเคกล้วยจม
3: ไห
0: มอันที่สองลำไยจมหรือลอย
2: จม
0: จมเหมือนกันลองดูจมต่อไปเอาอะไรดีมะนาวจมหรือลอย
2: จม
0: จมไปก็จมอีกเหมือนกัน
2: พ
0: ุทธาอันนี้พุทธาจมหรือลอยจมหรือลอย
3: หนูว่าจม
2: ลอย
0: ลอยอันนี้เฟรย่าถูกเงาะเงาะจมหรือลอย
3: หนูว่าลอย
0: เฟรย่า
2: จม
0: นี่ลุยลองดู
3: ไฮ
0: เฟรย่าถูกอีกแล้วนี่แอปเปิลแอปเปิลมีลูกเดียวลูกใหญ่มาจมหรือลอย
3: ลอย
0: หรือ
3: ลอย
0: ลอยหรือจมนี่แหมมาตรงข้ามกับพี่ตลอดเลย
2: ลอย
0: อ้าวอะไรกันแน่ตกลง
3: จมจม
0: เอ้า
2: โอ้ยเย้จะบอกลอย
0: เอ้ยลอยลอยโหติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กลองชิ้นใหญ่ที่สุดเลยส้มโอให้เฟรย่าลองถือด้วยจะได้เช็คคุณภาพไหม
2: จม
0: เพราะ
2: หนัก
0: เพราะหนักโอเคเพราะมันหนักแฟมมี่จมหรือลอย
2: จม
0: ทั้งคู่มาเราไปลองดูนครับ
3: ถ้าลอยนี่
0: โอ้ วิทยาศาสตร์เบื้องหลังนะครับบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวชี้วัดว่าวัตถุชิ้นหนึ่งๆจะลอยน้ำหรือจะจมน้ำคือความหนาแน่นมันคือสัดส่วนของ2ปริมาณก็คือต้องเป็นตัวมวลภาษาที่เราคุยกันก็คือวัตถุที่มีมวลมากก็คือเราจะพูดกันว่ามันหนาเองส่วนมวลน้อยก็คือมันเบาแต่คราวนี้เราต้องเอาไอ้เจ้ามวลตัวนี้มาหารกับปริมาตรของมันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสัดส่วนระหว่าง2ปริมาณนี้ดังนั้นการที่เราพิจารณาแค่มวลอย่างเดียวว่าเอ้ยวัตถุนี้หนักจังแล้วเรารู้สึกว่ามันจะต้องจมน้ำมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปนั่นเลยเป็นสาเหตุที่เราเห็นเรือเดินสมุทรลำเริ่มเลยทำจากเหล็กทั้งนั้นเลยแต่ทำไมมันยังลอยน้ำได้ก็เพราะว่าเขาเอาเหล็กนี่แหละไปทำเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปของเรือทำให้ปริมาตรของเรือนี่มันใหญ่มากถึงแม้ว่ามันจะทำจากเหล็กก็ตามเนี่ยแต่พอเอามาหารปริมาตรของมันเนี่ยมันยังน้อยกว่าน้ำก็เลยยังลอยน้ำได้อยู่แต่อย่างไรก็ดีวันนี้เรามาศึกษาเรื่องของส้มกันแล้วมันยังมีวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังส้มที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปครับเอาละครับมันจะมีคำเตือนอยู่คำหนึ่งไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่าเวลาไปงานปาร์ตี้ถ้ามีลูกโป่งอย่าไปกินส้มใกล้ๆ
3: ไม
0: ่จริงๆครูเองก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราจะมาเล่าให้ฟังเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ในตัวส้มเนี่ยมันมีอะไรอีกและสิ่งที่วันนี้อยากจะมาโชว์ให้เห็นก็คือเปลือกส้มตัวส้ม
3: อ
0: ันนี้กินได้ใช่แต่ว่า
3: ขอกินหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนสิ่งที่เราจะมาทดลองก็คือมันมีคุณสมบัติที่มีผลต่อยางที่เอามาทำให้เจ้าลูกโป่งรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูจะทำอะไรให้ดู
3: เอา
0: เอาละครับเดี๋ยวครูจะทำการทดลองเกี่ยวกับส้มกับลูกโป่งให้ดู
5: เอาไปยังไงกินไหม
0: จะเป็นลมโอเคเดี๋ยวสิ่งที่ครูจะทำก็คือเดี๋ยวครูจะเบย่าบีบใช่ไหม
3: ไม่ใช่เมื่อกี้หนู
0: นั่นแหละบีบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือละอองที่ออกมาจากเปลือกส้มเนี่ยมีผลกับผิวของลูกโป่ง
3: เพราะว่าอะไร
0: เพราะว่าอะไรนี่คือคำถามที่ดีละอองที่ออกมาจากเปลือกส้มเนี่ยมีผลทำให้ลูกโป่งแตกได้นั่นคือความแตกต่างเนาะและไอ้เจ้าสารตัวนี้มันมีชื่อทางเคมีเรียกว่าลิโมนีนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยางที่เอามาใช้ทำลูกโป่งเนี่ยเกิดการเราอาจจะใช้คำว่ามันละลายกันและกันก็ได้ทำให้มันเกิดมีช่องโหว่แต่มันเป็นช่องโหว่เล็กๆนะครับมันไม่ได้ละลายจนทำมันเป็นรูโหว่หรืออะไรเนาะแต่มันเป็นแค่จุดบางๆเท่านั้นเองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไอ้เจ้าตัวเนื้อยางด้วยความที่ไอ้เจ้าลูกโป่งมันตึงอยู่แล้วพอมันมีจุดไหนที่มันเป็นจุดอ่อนมันก็เลยฉีกขาดแล้วมันก็เกิดการแตกเกิดขึ้นครูสงสัยว่าเอ๊ะและส่วนอื่นของส้มมันจะมีคุณสมบัติแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกับน้ำส้มดูไหมเอาแม่น้ำส้มไหมมาน้ำส้มมาแต่ก่อนอื่นครูเป่าลูกโป่งก่อนเหนื่อยไหมคะ
3: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยมาพวกเราบีบน้ำส้มบีบกระจุยแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นได้ว่าน้ำส้มเองเนี่ยไม่มีองค์ประกอบบางอย่างที่มีในเปลือกส้มแต่ด้วยความที่ไอ้เจ้าสารตัวนี้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนก็คือเป็นสารที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนปรากฏว่ามันจะมีสารอีกอันนึงเหมือนกันที่เป็นลักษณะของไฮโดรคาร์บอนแล้วเราก็ใช้เป็นประจำพอจะรู้จักคำนี้ไหม
3: น้ำมันรถ
0: เฮ้ยรู้ได้ไงถูกต้องเลยปรากฏว่าสารที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองแทนที่จะใช้ละอองจากเปลือกส้มเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและดูซิว่ามันให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะทำการทดลองเช่นเดียวกับไอ้เจ้าละอองที่ออกมาจากเปลือกส้มเนาะแต่คราวนี้เราจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างที่บอกอันนี้ด้วยความที่มันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทางบ้านอย่าไปทดลองเองเนาะอันนี้เราทดลองเพื่อจะมาดูคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของมันกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ครูทำเองนี่เพื่อความปลอดภัยสิ่งที่ครูจะทำก็คือครูก็จะหยดน้ำมันลงไปบนนี้และดูซิว่ามันให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับไอ้เจ้าละอองจากเปลือกส้มหรือเปล่าเราเริ่มนะครับครูหยดน้ำมันไปเนาะรอสักครู่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไอ้เจ้าตัวยางสักเล็กน้อยเนี่ยมันจะได้มีความตึงพอที่จะสามารถฉีกให้ไอ้เจ้าตัวลูกโป่งมันขาดมันก็จะปังไอ้เจ้าโครงสร้างทางเคมีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าตัวน้ำมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่คุณสมบัติอีกอันนึงที่น่าจะสามารถเห็นได้จากละอองของเปลือกส้มเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรอีกครับ เอาละครับจากที่เราได้เห็นแล้วว่าคุณสมบัติของไอ้เจ้าตัวไลโมนีนนะที่มันมีคุณสมบัติที่เราเกริ่นกันไปในภาษาวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นไฮโดรคาร์บอนแล้วมันก็มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง

0: เอาธรรมดาเลยนะอันนี้ไกลๆหน่อยเพราะมีไฟอันตรายเดี๋ยวอันนี้ครูควบคุมเองแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาใกล้ๆแล้วลองบีบไอ้เจ้าตัวละอองจากเปลือกส้มผ่านไฟกันดูก็ได้แล้วดูซิว่าสังเกตเปลวไฟมันมีลักษณะเปลี่ยนไปเช่นไรโอเคไหมลองเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บๆนี่ละอองบางอันมันจ
1: ี
0: บ
1: ด้วย
0: ปุ๊บปุ๊บแป๊บป๊อบป๊อบเอาละครับนี่สนุกสนานลองเอาเปลือกใหม่ๆเปลือกใหม่ๆนะลองดูดีนะนี่บีบอย่างนี้ก็พอเปลือกมันงอๆแล้วมันก็จะพุ่งออกมาเองเอาละครับแต่ทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ไอ้เจ้าตัวละอองเนี่ยมันผ่านเปลวไฟเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีการติดไฟเกิดขึ้นเราก็เลยจะเห็นเปลวไฟมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าตัวละอองที่ออกมาจากไอ้เจ้าเปลือกส้มเนี่ยมันก็มีความสามารถในการติดไฟเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับอย่าปิดสิคะเอาแหละอันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังไอ้เจ้าส้มของเรานี่เองครับ

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อค

0: ราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
1: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
2: สะสมเพื่อน
3: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
0: โอ้นี่มัน
4: เกาะเจ็ดเกาะเจ็ดมหัศจรรย
2: ์เจ็ดมหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ
5: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาระดมสูบใน
1: นะครับจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำพังพวยนะครับที่ไหลเข้ามาเติมนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะมาก
2: ยังอยู่ในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นะคะล่าสุดทีมข่าว NBT รายงานนะคะว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดขาน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
3: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
4: บอกอีกทีพี่ตรงนี้ที่คลายดีขึ้นแล้วนะ
3: ดีคลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับมีภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
2: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
5: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำยังไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทม.เนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
0: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินใหม่ทดแทน

0: ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
1: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก็ได้แก
0: ่ไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อนำไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นแน่นอนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
2: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่พบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
0: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
1: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตองจันรวมไปถึงแค่ร่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืน พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนัก

0: ตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: และการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: มาล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีแห้งออกไปให้ประชาคมโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเน้นว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
3: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
2: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวัน14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570 เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
4: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรผม
0: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
2: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
2: ยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: มา

0: เรียนบทกรรม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าคุณครูแต้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของนาฏยศัพท์ส่วนเท้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าวันนี้เนื้อหาของเราจะมีอะไรบ้างค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะนาฏยศัพท์ส่วนอะไรไปแล้วลูกส่วนอะไรจำได้ไหมคะส่วนมือใช่ไหมคะก็คือการอะไรลูกการตั้งวงและก็การจีบแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะนาฏยศัพท์ส่วนเท้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของเราในวันนี้ค่ะข้อ1 นักเรียนจะสามารถระบุนาฏยศัพท์ที่ปฏิบัติได้ข้อ2 สามารถปฏิบัตินาฏยศัพท์ได้และข้อ3 ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำนาฏยศัพท์ไปใช้ประโยชน์ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้นะคะในเนื้อหาของนาฏยศัพท์การจีบและการตั้งวงไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนเพื่อการทบทวนนะคะนั่นก็คือกิจกรรมชวนคิดหาคำตอบซึ่งคุณครูจะมีคำถามมาให้นักเรียนนั่นเองนะคะคำถามของครูก็คือจากภาพที่กำหนดให้เป็นนาฏยศัพท์ท่าใดดูให้ดีก่อนเดี๋ยวคุณครูมีตัวเลือกให้นักเรียนนะคะจากภาพที่กำหนดให้เป็นนาฏยศัพท์ท่าใดตัวเลือกที่1ก็ไก่จีบคว่ำตัวเลือกที่2ขอไข่จีบหงายและตัวเลือกที่3คอควายวงล่างคุณครูถามอีกรอบนะคะจากภาพที่กำหนดให้เป็นนาฏยศัพท์ท่าใดนักเรียนปลายทางร่วมตอบไปพร้อมกันเลยนะคะตัวเลือกกอไก่ของคุณครูก็คือจีบความขอไข่ก็คือจีบหงายและคอควายคือวงล่างนักเรียนดูภาพภาพที่คุณครูมีให้นักเรียนคิดว่าเป็นกอไก่ขอไข่หรือคอควายคะ
2: ขอไข
1: ่ขอไข่นั่นคือจีบหงายใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะคะมีใครคิดว่าเป็นจีบคว่ำไหมคะมีใครคิดว่าเป็นวงล่างไหมคะไม่มีแปลว่าทุกคนตอบจีบหงายหมดเลยอ่ะเราไปดูเฉลยพร้อมกันเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกหรือเปล่าอ่ะเรามาดูคำถามข้อต่อไปนะคะคุณครูถามว่าการตั้งวงบนของตัวนางการตั้งวงบนของตัวนางปลายนิ้วมือจะอยู่ในระดับใดอีกรอบนะคะการตั้งวงบนของตัวนางปลายนิ้วมือจะอยู่ในระดับใดก็ไก่แง่ศีรษะขอไข่หัวเข็มขัดหรือคอควายหางคิ้วอีกรอบนะคะกอไก่แง่ศีรษะขอไข่หัวเข็มขัดหรือคอควายหางคิ้วคิดดีๆนะคิดดีๆนะให้เวลาคิด

0: อ่ะถามอีกรอบนะคะการตั้งวงบนของตัวนางปลายนิ้วจะอยู่ในระดับใดกอไก่กอไก่อะไรนะแง่ศีรษะขอไข่หัวเข็มขัดหรือคอควายหางคิ้วอ่ะทั้งหมดเอามือวางใครตอบกอกยกมือใครตอบขอไข่ใครตอบคอควายหางคิ้วทุกคนในห้องตอนนี้นะคะตอบคอควายใช่ไหมคะเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบข้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะคะข้อนี้จะตอบว่าหางคิ้วนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะไหนทบทวนหน่อยสิคะการตั้งวงบนของตัวพระอยู่ในระดับใดคะแง่ศีรษะแล้วของตัวนางล่ะหางคิ้วเก่งมากเลยค่ะทีนี้เราจะมาขยับร่างกายเคลื่อนไหวไปกับเพลงอะไรนะ
1: เพลงจ
0: ีบนักเรียนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนการจีบไปพร้อมกันนะคะเพลงจีบเราต้องยืนยังไงนะมือต้องอยู่ยังไงนะคะเท้าเอวใช่ไหมคะ

จีบหงายกลับมาเท้าเอวเก่งมากเลยค่ะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงที่คุณครูได้นำมาใช้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงจีบรายวิชาความรู้พื้นฐานนาฏยศัพท์ไทยเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเราทบทวนเพลงจีบไปแล้วต่อไปจะเป็นเพลงอะไรคะนักเรียนเพลงตั้งวงอ่ะตั้งท่าเลยค่ะเราจะเริ่มที่มือขวานะคะมือขวามือขวาอยู่ข้างชื่อหรือกระเป๋านะคะชื่ออ่ะมือขวาตั้งวงบนมือซ้ายจีบหงายพร้อมนะคะคุณครูเปิดเพลงนะคะ

0: ี่ยนกลับมาเป็นมือขวาตั้งวงค่ะหมดที่มือขวาไหนจีบสวยๆสิคะนิ้วตึงๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะนักเรียนนั่งลงได้เลยค่ะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงที่คุณครูได้นำมาใช้ในวันนี้ขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงตั้งวงรายวิชาความรู้พื้นฐานนาฏยศัพท์ไทยเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะนักเรียนนั่งขัดสมาธิได้นะคะคุณครูมีคำถามคำถามที่ว่าก็คือจากเพลงที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปเมื่อสักครู่ทั้ง2เพลงเลยก็คือเพลงอะไรกับเพลงอะไรนะเพลงจีบกับเพลงอะไรนะคะตั้งวงคุณครูถามว่าจากเพลงที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีนาฏยศัพท์ส่วนเท้าซ่อนอยู่แล้วนาฏยศัพท์ส่วนเท้านั้นชื่อว่าอะไรมีใครบอกได้ไหมคะมีใครตอบได้ไหมนะมีท่าอะไรเท้าเราทำอะไรอยู่อะไรนะเรียกว่าอะไรนะย่ำเท้าเก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองสิคะจากเพลงที่เราได้ปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นะคะมีท่านาฏยศัพท์ซ่อนอยู่นั่นก็คือการย่ำเท้านั่นเองค่ะแต่ว่าคุณครูยังไม่เคยบอกใช่ไหมว่ามันคือนาฏยศัพท์แต่คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าคำว่านาฏยศัพท์คืออะไรนะคะศัพท์ทางอะไรลูกศัพท์ในวิชาใครวิชาอะไรคะเราเรียนวิชาอะไรอยู่ใช่แล้วค่ะเป็นศัพท์ในวิชานาฏศิลป์นั่นเองซึ่งพอคุณครูบอกว่าย่ำเท้าปุ๊บนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เลยไหมคะปฏิบัติได้ไหมอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณครูเปิดเพลงให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการย่ำเท้าได้หรือยังได้แล้วค่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะการฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ส่วนเท้าสำหรับนักเรียนป.1เนี่ยง่ายมากๆนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้เริ่มที่ท่าแรกที่เราบอกว่าเราปฏิบัติได้แล้วนั่นก็คือการอะไรย่ำเท้าทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะแล้วจะฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันนะคะวันนี้เราจะทำให้ถูกต้องนะคะทุกคนเอามือเท้าเอวก่อนวันนี้เราไม่ใช้มือเราเก็บมือไปก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วยืนตรงเราจะย่ำเท้าโดยเริ่มที่เท้าอะไรก่อนดีคะเท้าขวานะคะเราจะเริ่มที่เท้าขวาก่อนนะทุกครั้งเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นเราจะเริ่มที่เท้าขวานะคะเราจะยกขาขึ้นมาถ้าเราจะย่ำเท้าขวาเราต้องยกขึ้นมาก่อนยกเท้าขวาขึ้นแล้ววางลงยกเท้าซ้ายสลับกันแล้ววางยกเท้าขวาวางซ้ายวางขวาวางซ้ายวางขวาวางทีนี้ตอนนี้นักเรียนย่ำเท้าแบบนี้นักเรียนยังสวยไหมคะถ้าย่ำแบบนี้สวยไหม
1: ไม
0: ่สวยดังนั้นนะคะให้นักเรียนย่อตัวด้วยนักเรียนดูพร้อมกันนะดูก่อนนะคะยกขาแล้วย่อตัวลงแบบนี้แล้วพอวางขาก็จะยืดขึ้นยกย่อตัวยืนยืดขึ้นยกวางยกวางแบบนี้พร้อมนะคะทำพร้อมกันนะนักเรียนดูแล้วเรามาทำพร้อมกันนะคะ1เริ่มที่เท้าขวานะนับไป10ครั้งพร้อมมั้ยคะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้คุณครูสังเกตว่านักเรียนหดตัวอย่างนี้ด้วยเราไม่หดตัวแบบนี้นะทำตัวตรงๆทำตัวนิ่งๆทำหลังตรงๆย่ออย่างเดียวย่อตรงๆทำตัวตรงๆย่ำให้มันเป็นธรรมชาตินะคะพร้อมเอาใหม่1 2 3ไป1 2
1: 3
0: 4 5 6 7 8 9 10ท่าแรกของเราเรียกว่าท่าอะไรนะคะอะไรนะ ย่ำเท้าต่อไปท่าต่อไปคุณครูจะเรียกท่านี้ว่าซอยเท้ารู้ไหมซอยเท้าทำอย่างไรรู้ไหมรู้ไหมคล้ายๆอะไรคล้ายๆท่าย่ำเท้าแต่เราจะทำยังไงลูกเราจะทำเร็วเก่งมากแต่ว่าที่ต่างกันก็คือเราจะยกส้นเท้าขึ้นด้วยอ่ะดูนะเดี๋ยวครูจะหันให้ดูก่อนนะคะครูหันให้ดูนะเราจะย่อตัวลงแบบนี้ยกส้นเท้าขึ้นแล้วซอยทีๆแบบนี้ซอยเท้าทีๆทำตัวนิ่งๆทำตัวนิ่งๆอ่ะโอเคเอาใหม่กลับมาตัวตรงมือเท้าเอวย่อตัวลงตัวตรงนะไม่โน้มมาข้างหน้านะคะตัวตรงดันหลังไปดันตัวไปข้างหลังยกส้นเท้าขึ้นน้ำหนักอยู่ปลายเท้ามือเท้าเอวอ่ะพร้อมนะ1 2 3 1 2ตัวนิ่งๆ3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้เด็กๆเหมือนวิ่งอยู่ในสนามเลยไม่เหมือนรำเลยเราต้องทำยังไงคะคุณครูบอกว่าต้องยังไงตัวต้องยังไงนิ่งๆใช่ไหมแต่ตอนนี้นักเรียนเป็นอย่างนี้เลยเหมือนวิ่งอยู่ในสนามแบบนี้เลยไม่เอาค่ะไม่สวยถ้าเวลารำไทยจริงๆเราจะต้องตัวนิ่งๆอ่ะเอาใหม่หนึ่งพร้อมยังย่อยังไม่เริ่มนับดีๆนะคะถ้าเรายิ่งหัวเราะเราจะยิ่งเหนื่อยนะอ่ะ1 2 3ไป1 2 3 4 5นิ่งๆ6ตัวตรงๆ7 8ย่อลง9 10เก่งมากท่านี้เรียกว่าท่าอะไรนะคะซอยเท้าอ่ะเมื่อสักครู่ขอท่าย่ำเท้าใหม่ทบทวนทำยังไงนะคะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะต่อไปท่าอะไรคะซอยเท้าเอาย่อลงยกส้นเท้าขึ้นนิ่งๆนะไม่หัวเราะนะคะหัวเราะจะยิ่งเหนื่อยนะ1 2 3 1ใช้ปลายเท้าลูกปลายเท้านะเรียกส้นเท้า5 6ตัวนิ่งๆ7 8ตัวตรง9 10เก่งมากเลยค่ะท่าสุดท้ายของเราในวันนี้ที่เป็นนาฏยศัพท์ส่วนเท้าก็คือการแตะเท้าถ้าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนแตะเท้านักเรียนสังเกตนะดูคุณครูมืออยู่ที่เอวถ้าคุณครูบอกให้แตะเท้าคือนักเรียนเอาจมูกเท้ารู้จักจมูกเท้ามั้ยคะจ้ะคุณครูขอโทษนะคะจมูกเท้าจะอยู่ส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าจมูกเท้านะเราจะเอาจมูกเท้าตรงนี้แตะไปที่พื้นใช่แล้วค่ะแต่เราจะไม่แตะไปข้างหลังก้มดูเท้าตัวเองสีให้จมูกเท้าอยู่ตรงใกล้ๆกับนิ้วของข้างซ้ายอยู่ข้างๆกันไม่อยู่อย่างนี้นะอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ถ้าครูบอกแตะเท้าซ้ายล่ะทำยังไงก็วางเท้าขวายืนแล้วเอาเท้าซ้ายมาแตะวางลงไปยกขึ้นก่อนยกแตะนั่นแหละค่ะกลับมายืนตรงกลับมายืนตรงมือเท้าเอวแตะเท้าขวานะคะแตะเท้าขวา1ยืนตรงก่อนยืนตรงก่อน1 2 3ยก

0: แบบนี้อ่ะพร้อมหรือยังเอาใหม่เราจะเริ่มทีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ย่ำเท้าซอยเท้าแล้วแตะเท้าได้ไหมคะพร้อมหนึ่งสองซ้ำย่ำเท้าก่อนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซอยเท้านะหนึ่งย่อตัวสองซ้ำไปหนึ่งสองนิ่งๆสี่เก่งมากห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากแตะเท้าขวาหนึ่งสองซ้ำแตะวางลงแตะเท้าซ้ายยกมาแตะเก่งมากทีนี้คุณครูจะบอกท่าโดยสุ่มท่าบอกแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามได้ไหมคะพร้อมถ้าครูพูดคำว่าพร้อมมือต้องทำอะไรเท้าเอวแตะเท้าขวาซอยเท้าแตะเท้าซ้ายซอยเท้าแตะเท้าขวาย่ำเท้าเก่งมากค่ะจำได้ยังวันนี้ง่ายๆมีแค่กี่ท่า
1: 3
0: ท่าทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ปฏิบัติทีละกลุ่มได้ไหมคะโดยเริ่มที่กลุ่มนี้ก่อนนะคะนั่งลงนั่งลง1 2 3 4นั่งลงขอกลุ่ม5ก่อนนะมือเท้าเอวกลุ่ม5มาด้านหน้าเลยค่ะเดินมาด้านหน้าเลยแล้วหันไปหาเพื่อนๆค่ะนั่นแหละค่ะมือเท้าเอวขยายแถวไปนิดนึงค่ะลูกขยายแถวไปหน่อยเก่งมือเท้าเอวค่ะพร้อมนะย่ำเท้าก่อนนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปท่าอะไรคะซอยเท้าย่อลง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากกลับมายืนตรงแตะเท้าขวานะ1 2 3แตะเท้าขวาแตะเท้าขวาขวาอยู่ไหนชื่ออยู่ไหนยกมือดิยกมือข้างชื่อสิลูกเก่งมากแตะเท้าขวาวางเท้าแตะเท้าซ้ายเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะกลับไปนั่งที่ได้คุณครูขอกลุ่ม1ค่ะมาด้านหน้าเลยค่ะพ่อเหยียบมาหน่อยลูกมือเท้าเอวค่ะพร้อม1ย่ำเท้าก่อนนะคะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปซอยเท้าย่อตัวลงยกส้นเท้าขึ้น1 2 3ไป1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากแตะเท้าขวาแตะเท้าขวาแตะเท้าซ้ายเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะขอกลุ่มสี่ค่ะขยับมามือเท้าเอวเลยค่ะขยับไปอีกนิดหนึ่งลูกขยับมาขยับมามือเท้าเอวพร้อมนะย่ำเท้าก่อนนะคะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย่อลงซอยเท้านะคะยกส้นเท้าขึ้น1 2 3ไป1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

0: ้าขวาแตะเท้าขวาเท้าขวาลูกแตะเท้าซ้ายเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะเชิญนั่งได้ขอกลุ่ม2ค่ะกิติพงษ์มาทางนี้ลูกขยับมานิดนึงอ่ะมือเท้าเอวพร้อมนะย่ำเท้านะคะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 78 9 10ซอยเท้านะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แตะเท้าขวา1 2 3แตะเท้าซ้ายเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่งที่ได้ขอกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะขยายแถวนิดนึงค่ะมือเท้าเอวค่ะพร้อมยังย่ำเท้านะ1 2 3 1 2 3 4 5 6ยกวาง7 89 10ซอยเท้านะคะย่อลงยกส้นเท้าขึ้น1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปแตะเท้าขวา1 2 3แตะขวาลูกขวาแตะเท้าซ้ายเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอากลับไปนั่งที่ได้เราได้นาฏยศัพท์ส่วนเท้าไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะขอทบทวนในการฝึกปฏิบัติตั้งแต่ท่าจีบมีจีบอะไรบ้างนะ
1: จีบ
0: กับจีบหงายและขอทบทวนในเรื่องของการตั้งวงมีวงอะไรบ้างนะคะ
1: ว
0: งล่างกับวงบนทบทวนตัวพระคือผู้ชายหรือผู้หญิงตัวนางคือผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: เยี่ยมยอดเลยค่ะทีนี้ใครเป็นผู้หญิงเราก็จะทำวงบนตัวนางใครเป็นผู้ชายก็จะทำวงบนตัวพระนะคะแล้วเวลาตั้งวงต้องสังเกตไม่ให้วงเลยอะไรลูกศีรษะอ่ะไหนเรามาปฏิบัติพร้อมกันเริ่มกันที่ตั้งวงบนทำอย่างไรคะตั้งวงบนตึงแขนได้ไหมคะถ้าตั้งวงตึงได้ไหมผิดหรือถูกคะแบบนี
1: ้
0: ผิดเราจะต้องทำไมคะงอแขนให้สวยงามคุณครูเป็นผู้หญิงคุณครูก็จะวงอยู่ระดับอะไรนะคะห่างคิ้วนะคะอยู่แบบนี้อ่ะไหนขอดูของนักเรียนหน่อยสิคะงอแขนอีกนิดหนึ่งลูกอ่ะเก็บนิ้วโป้งด้วยแล้ว4นิ้วต้องทำไมลูกเรียงชิดหรือกลางเรียงชิดติดกันอ่ะต่อไปอันนี้เรียกว่าตั้งวงอะไรนะคะ
1: ต
0: ั้งวงบนต่อไปท่าอะไรลูกตั้งวงล่างทำยังไงคะทำยังไงคะทำให้ดูหน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะเราไม่เอาเบียดกันนี้นะคะห่างกันนิดนึงห่างกันนิดนึงนะคะแล้วนิ้วต้องทำไมด้วย
1: ชิด
0: ติดกันหุบเข้ามาเลยค่ะตั้งวงค่ะต่อไปอันนี้เรียกว่าตั้งวงอะไรนะขอทบทวนอีกรอบตั้งวงล่างต่อไปคืออะไรคะจีบอะไร
1: จีบ
0: เอาจีบอะไรก่อนดี
1: จ
0: เอาจีบคว่ำก่อนเอาจีบคว่ำทำยังไงคะคว่ำมือลงใช่ไหมคะต้องทำไมด้วยหักข้อมือเข้าหาอะไรลูก
1: แขน
0: ไว้เหมือนตามเนื้อเพลงเลยแล้วนิ้วโป้งอยู่ที่ข้อเท่าไหร่ของนิ้วชี้ข้อที่1บานได้ไหมคะสวยไหมบานแล้วมันไม่สวยเราก็ต้องปิดจีบแล้วนิ้วทั้งหมดต้องตึงเป็นพัดเลยอ่ะจีบอะไรนะคะ
1: จีบคว่ำ
0: จีบคว่ำต ่อไปอีกจีบหนึ่งจีบอะไรคะจีบหงายแบบนี้สวยไหมคะสวยไหมไม่สวยต้องทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงคะหักข้อมือเข้าหาอะไรลูกแขนไว้แล้วถ้าคุณครูทำอย่างเงี้ยตอนนี้ครูเห็นบางคนมือเป็นอย่างเงี้ยสวยไหม
1: ไม่สวย
0: ต้องยังไงเอ่ยต้องยังไงต้องทำไมต้องตึงนิ้วเออตึงนิ้วค่ะตึงเป็นพัดเลยตึงทุกนิ้วเลยอ่ะทดสอบคุณครูจะบอกชื่อท่าแล้วให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมหรือยังตัวตรงมือวางที่ตัก1 2 3จิบคว่ำจิบหงายจิบคว่ำวงล่างวงบนวงล่างวงบนจิบคว่ำจิบหงายอ่ะทีนี้หลับตาห้ามแอบดูเพื่อนเอามือวางที่ตัก1 2 3จิบคว่ำใครแอบดูใครแอบดูจิบหงายตั้งวงล่างตั้งวงบนวงล่างจิบหงายจิบคว่ำจิบหงายจิบคว่ำวงล่างวงบนทีนี้ลืมตามืออย่าเพิ่งลงทำท่าวงบนไว้และลืมตาหันมาดูมือตัวเองสิคะเลยหัวหรือเปล่าเลยหมดเลยค่ะนักเรียนอยู่ท่านี้เลยค่ะเอามือลงค่ะเอามือลงมาค่ะเอามือลงมาลดมือลงมาลดมือลงมาหันไปดูทีนี้ทุกคนทำท่าวงบนแล้วหันไปดูมือสิคะว่าเลยคิ้วเลยศีรษะของเราหรือเปล่ามันไปข้างหลังแบบนี้หรือเปล่าถ้าไปข้างหลังให้เอาแขนมาด้านหน้าเก่งมากทีนี้ยืนเราจะทำหน้าตยัสสับส่วนเท้านะมือเท้าเอวมือเท้าเอวค่ะพร้อมคุณครูพูดอะไรนักเรียนทำอันนั้นนะตัวตรงเท้าชิดมือเท้าเอวแตะเท้าขวาทำทันทีเลยทำทันทีเลยไม่มองเพื่อนแล้วแตะเท้าซ้ายแตะเท้าขวาเวลาแตะเท้าครูบอกว่ายังไงคะต้องยกเท้ามาวางแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ยกส้นอย่างนี้ไม่เอานะยกมาแตะอย่างนี้ลูกวางแตะวางอ่ะขอทบทวนท่านี้อีกรอบอ่ะยืนตรงมือเท้าเอวเราจะเริ่มที่ยกแตะเท้าขวานะคะ1 2 3ยกแตะวางยกแตะซ้ายวางยกแตะขวาวางยกแตะซ้ายวางยกแตะขวาวางยกแตะซ้ายวางยกแตะขวาวางยกแตะซ้ายวางยกแตะขวาวางยกแตะซ้ายวางยกแตะขวาจำได้หรือยังทีนี้อีกรอบอีกรอบมือเท้าเอวบอกชื่อท่าไหนทำท่านั้นนะคะซอยเท้าซอยเท้าซอยเท้าย่ำเท้าแตะเท้าขวาแตะเท้าซ้ายแตะเท้าซ้ายแตะเท้าขวาแตะเท้าซ้ายแตะเท้าขวาแตะเท้าขวาย่ำเท้าย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำซอยเท้าเก่งมากค่ะเยี่ยมยอดนั่งลงได้เดี๋ยวเราดูกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้ฟังให้ดีกิจกรรมวันนี้ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนแยกเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเลยแล้วให้ไปฝึกซ้อมหน้าตยศัพท์ตั้งแต่ส่วนมือทั้งหมดเลยไล่มาตั้งแต่จีบคว่ำจีบหงายตั้งวงบนตั้งวงล่างต่อไปจะเป็นหน้าตยัสสับส่วนเท้าก็คือย่ำเท้าซอยเท้าแตะเท้าเราจะไปฝึกปฏิบัติทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาด้านหน้า แล้วในขณะที่นักเรียนออกมานำเสนอด้านหน้านักเรียนจะต้องบอกชื่อท่าก่อนที่จะปฏิบัติเหมือนที่เราเคยทำตอนท่าจีบกับท่าตั้งวงได้ไหมคะได้ไหมคิดว่าทำได้ไหม
1: ทำได้
0: อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกมาทบทวนนะเดี๋ยวเราจะออกมาด้านหน้าบอกชื่อท่าและปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ท่าที่หนึ่งคือจีบคว่ำท่าที่สองจีบหงายท่าที่สามตั้งวงบนท่าที่สี่ตั้งวงล่างท่าที่ห้าย่ำเท้าท่าที่หกซอยเท้าท่าที่เจ็ดแตะเท้าได้ไหมคะวันนี้เราจะออกมานำเสนอทั้ง7ท่าที่ด้านหน้าห้องค่ะและคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะช่วยดูแลให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติท่าหน้าระยะศัพท์ต่างๆนะคะและให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอด้านหน้าห้องค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะ

0: เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอกันนะคะนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยค่ะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วจ๊ะ
0: ยังมีเสียงอยู่เลยถ้าคุณครูร้องเพลงนี้แปลว่านักเรียนต้องพร้อมเรียนแล้วยังมีคนขยับแถวอยู่นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วจ๊ะ
0: ตรงให้จริงนะจริงไหม
1: จริ ง
0: อ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะคะโดยเริ่มทั้งหมดตั้งแต่นาฏยศัพท์ส่วนมือและนาฏยศัพท์ส่วนเท้าทั้งหมดกี่ท่านะ
1: 7
0: ท่านะคะอ่ะเราจะเริ่มที่กลุ่มที่1ค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่ม1ขึ้นมาด้านบนได้เลยเดินแถวขึ้นมาด้านบนเลยค่ะขยายแถวมาทางนี้ได้ขยายแถวมาหาคุณครูเหยียบมาอีกนิดหนึ่งลูกพร้อม1 2 3ไปเลยเลยค่ะบอกชื่อท่าด้วยนะเริ่มที่ท่าอะไรคะพูดดังๆพูดชื่อดังๆ
1: ตี
0: ก
1: ว้าง
0: พูดพร้อมกันเอาใหม่1 2 3
1: ตีกว้าง
0: ต่อไปต่อไปค่ะวงอะไร
1: วงย่างเท
0: ้
1: า
0: ทำพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: ย่างเท
0: ้
1: า
0: ต่อไป
1: ต่อเ
0: ท้าต่อไปค่ะต่อไปท่าอะไรอะไรนะท่าอะไรนะพูดดังๆชื่อท่า
1: แตะเท
0: ้
1: า
0: ไหนปฏิบัติให้ดูสิคะอันนี้คือแตะเท้าอะไร
1: เท้าขวา
0: ไหนแตะเท้าซ้ายสิคะคุณครูบอกว่าเวลาแตะเท้าต้องยกขึ้นมาอะไรลูกวางเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขอดูกลุ่ม2ค่ะเบาๆค่ะขยายแถวมาหาคุณครูพร้อมมือเท้าเอวเริ่มที่ท่าอะไรนะคะเริ่มเลย1 2 3ท่าอะไรต่อท่าสุดท้ายเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับมานั่งที่มาดูกลุ่มที่3ค่ะเชิญพูดชื่อท่าดังๆเลยนะมือเท้าเอวเริ่มที่ท่าอะไรคะ1 2 3ซอยเท้าต่อไปท่าสุดท้าย
1: แตะเท้า
0: แตะเท้าซ้าย

0: ้ายทำยังไงเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอดูกลุ่มซีมือเท้าเอวเริ่มที่ท่าอะไรคะ1 2 3เริ่มเลยพูดดังๆเอาใหม่1 2 3เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่เชิญค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญค่ะมือเท้าเอวพูดชื่อท่าดังๆนะคะ1 2 3เท้าทำยังไงคะแต่เท้าขวาแต่เท้าซ้ายเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยตอนนี้นักเรียนจำท่าได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะคุณครูคิดว่านะคะนักเรียนน่าจะสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้ไปใช้ในครั้งต่อๆไปได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามนะคะคุณครูถามว่านาตยศัพท์ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะทราบไหมทราบไหมว่านาตยศัพท์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างมีใครตอบได้ไหมคะมีใครรู้ไหมนาตยศัพท์นะคะเราจะนำไปใช้ในอะไรลูกเราเรียนวิชาอะไรคะนาฏศิลป์นะคะดังนั้นเราจึงนำนาฏยศัพท์ไปใช้ในวิชาอะไรนาฏศิลป์และเมื่อเราเรียนนาฏศิลป์เนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั่นเองเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของนาฏยศัพท์เราก็จะสามารถนำไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้นะคะต่อไปคุณครูถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องฝึกท่านาฏยศัพท์มีใครบอกได้ไหมคะเพราะอะไรเราถึงจะต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราจะเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นไม่เป็นนะคะดังนั้นเหตุผลที่เราจะต้องฝึกเพราะเรานำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอะไร
1: ศิลปะ
0: วิชาอะไรนะคะศิลปะหรือนาฏศิลป์นั่นเองค่ะและอีกอย่างนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเหมือนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยเพราะว่านาฏศิลป์เป็นอะไรลูกมรดกหรือเป็นวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนานถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่สืบทอดเราเป็นเด็กไทยหรือเปล่าคะเราเป็นเด็กไทยหรือเปล่าเราเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: เป
0: ็นเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยนะคะแล้วถ้าเกิดคนไทยยังไม่ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วใครจะช่วยสืบสานสืบทอดใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงเรียนไว้เรียนเพื่อรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอาไปใช้ทำอะไรแต่ในอนาคตนักเรียนได้ใช้แน่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือวิชาอื่นๆนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจะต้องไปเต้นประกอบท่าทางหรือไปแสดงท่าทางประกอบเพลงนั่นเองค่ะสำหรับนะคะบทเรียนในวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเรียนรู้เรื่องอะไรนาฏยศัพท์นั่นเองนะคะคุณครูขอสรุปบทเรียนหน่อยนะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องของนาฏยศัพท์นะคะนาฏยศัพท์มีความหมายว่าอะไรคะมีใครตอบได้นาฏยศัพท์มีความหมายว่าอะไรคำศัพท์ทางอะไรคำศัพท์ทางอะไรนาฏศิลป์นั่นเองค่ะเป็นศัพท์ทางนาฏศิลป์นะคะและเราได้เรียนรู้นาฏยศัพท์ในส่วนมือมีอะไรบ้างมีจีบจีบใช่ไหมคะจีบของเรามีจีบอะไรบ้าง
1: จีบ
0: จีบคว่ำกับจีบหงายจีบหงายกับจีบคว่ำหรือจีบคว่ำกับจีบหงายเหมือนกัน

นะคะอ่ะต่อไปเราเรียนกันในเรื่องของอะไรอีกตั้งวงมีวงอะไรกับวงอะไรวงบนกับวงล่างค่ะและวันนี้เรายังได้เรียนรู้ในเรื่องของนาฏยศัพท์ส่วนเท้ามีท่าอะไรบ้างย่ำเท้านะคะซอยเท้าและสุดท้ายอะไรแตะเท้านั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแต้วก็ขอฝากให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้กลับไปฝึกซ้อมนาฏยศัพท์ทั้งส่วนมือและส่วนเท้านะคะเพื่อที่ในครั้งต่อไปเราจะได้นำความรู้นะคะมาใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขากว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
2: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศ

0: จันทร์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เ
2: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆ

0: ความรัก
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะค่ะกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันต่อนะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่ากิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรกันไปบ้างไหนลองทบทวนให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ทำอะไรกันไปเอ่ยจำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางได้ทำอะไรกันไปบ้างคะสำหรับกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมคะที่ให้นักเรียนมานำเสนอให้นักเรียนทำอะไรคะครูนุ้ยให้นักเรียนออกมาทำอะไร
3: นำเสนอ
2: เกี่ยวกับอะไรคะไหนขอดูตัวแทนของชั่วโมงที่แล้วก่อนค่ะในชั่วโมงที่แล้วห้องเรียนต้นทางนำเสนอไปกี่กลุ่ม
3: 2 กลุ่ม
2: มีกลุ่มไหนบ้างคะ
3: ม
2: ีกลุ่มหนึ่งไหนเจ้าตัวยกมือหน่อยกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งแล้วอีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่ม4นะคะในชั่วโมงที่แล้วมี2กลุ่มมีกลุ่ม1กับกลุ่ม4นะคะซึ่งกลุ่ม1กับกลุ่ม4ได้ออกไปทำอะไรคะไหนลองบอกกับเพื่อนๆหน่อย
4: นำเสนออ
2: ย่างไรให้ออกไปทำอะไรคะหนูออกมาทำอะไรให้เพื่อนๆปลายทางดู
4: ทำเส
2: ียงหรือเรียนแบบเสียงโดยใช้อะไรคะโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีวิธีการต่างๆที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงเพื่อเรียนแบบอะ

อะไรคะเด็กๆเรียนแบบอะไรเรียนแบบเสียงอะไรคะTikTok ตอนนี้กำลังคิดอยู่ใช่ไหมนักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์นั่นเองนะคะเพราะว่าในวิดีทัศน์ก็จะมีเหตุการณ์มีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงได้นะคะเราก็จะเรียนแบบเสียงตามวิดีทัศน์นั้นนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆเป็นกิจกรรมในครั้งที่7แล้วนะคะเมื่อสักครู่ครูนุ้ยได้ทบทวนกิจกรรมไปคร่าวๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนได้ลองคิดกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะว่าการนำเสนอของเพื่อนในชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ละกลุ่มมีวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งเป็นการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์อย่างไรบ้างให้เพื่อนกลุ่มอื่นเป็นคนตอบบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนคนไหนหรือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกไปนำเสนอในลองบอกหน่อยค่ะว่าในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนของนักเรียนนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์อย่างไรบ้างส่วนนักเรียนต้นทางนะคะในลองบอกหน่อยค่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งยกตัวอย่างได้นะคะใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงบ้างคะถุงใช่ไหมคะใช้ถุงแล้วมีวิธีการอย่างไรทำให้ถุงเกิดเสียงขยำเพื่อเรียนแบบเสียงอะไรคะเสียงฝนตกในวิดีทัศน์นะคะเห็นไหมคะแสดงว่าเพื่อนตั้งใจฟังนะคะต่อไปค่ะหรืออีกหนึ่งกลุ่มไหนลองยกตัวอย่างหน่อยค่ะกลุ่ม4นะคะเพื่อนกลุ่ม4มีการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอะไรคะมาแทนเสียงต่างๆบ้างใช้อะไรนะคะใช้กระป๋องไหนลองให้เพื่อนๆบอกหน่อยในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนกลุ่ม4ทำอะไรคะนำกระป๋องมาทำอะไรตีใช้อะไรตีคะใช้ไม้ตีนะคะซึ่งกระป๋องนั้นเป็นกระป๋องอะไรคะเป็นกระป๋องนมนะคะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเอาไม้เข้าไปทำไมคะตีด้านในใช่ไหมคะแล้วการทำแบบนั้นเรียนแบบเสียงอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนกลุ่มสี่บอกว่าเรียนแบบเสียงการเคาะประตูนะคะค่ะนักเรียนคะและในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ยังเหลือเพื่อนกลุ่มอื่นๆอีกนะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมนั่นก็เหลือกลุ่มไหนบ้างคะเหลือกลุ่มไหนบ้างรายงานตัวหน่อยค่ะกลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม5นะคะเหลืออีก3กลุ่มนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะนำเสนอครบทุกคนหรือยังคะค่ะถ้าห้องนักเรียนปลายทางนะคะคราวที่แล้วนำเสนอครบแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนห้องต้นทางกันได้ค่ะว่าเพื่อนๆจะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์ได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์โดยใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนนำมาใช้และทำให้เกิดเสียงก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะคะและในวันนี้มีนักเรียนเตรียมมาบ้างไม่เอ่ยมีไหมคะอาจจะมีการเตรียมมานะคะหรือถ้าหากมีไม่ครบถ้วนคุณครูนุ้ยก็มีนะคะให้นักเรียนได้เลือกใช้ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนวิธีการทำกันต่อค่ะคราวที่แล้วเราทำข้อที่7ใช่ไหมคะในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในข้อที่7นะคะทบทวนกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนักเรียนตั้งใจฟังนะคะในข้อที่7นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการตามที่คิดเพื่อเรียนแบบเสียงของสิ่งต่างๆในวิดีทัศน์ให้ตรงกับจังหวะการเกิดเสียงแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนออย่างมีมารยาทนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แต่ละกลุ่มจะได้ทำอะไรคะไหนกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5ตอบหน่อยค่ะวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรคะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนลองดูข้อที่7นำเสนออะไรคะนักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะไหนนักเรียนปลายทางคนไหนตอบได้เก่งมากเลยปรบมือให้กับตัวเองนะคะค่ะแล้วก็
เดี๋ยวให้ครูนุ้ยบอกกับเพื่อนต้นทางบ้างดีกว่า

นักเรียนปลายทางบอกกับเพื่อนต้นทางใช่ไหมคะว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆ เขาจะได้ไปนำเสนอกับวิธีการเรียนแบบเสียงของสิ่งต่างๆในวิดีทัศน์นั่นเองใช่ไหมคะค่ะและที่สำคัญเลยต้องเรียนแบบเสียงให้ตรงกับอะไรให้ตรงกับอะไรคะให้ตรงกับจังหวะจังหวะของอะไรเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในวีดิทัศน์นั่นเองนะคะเมื่อเพื่อนนำเสนอแล้ววันนี้คุณนุ้ยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนหลังจากที่เพื่อนนำเสนอแล้วการให้ข้อเสนอแนะคือบอกว่าสิ่งที่เพื่อนนำเสนอได้ดีมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ต้องให้เหตุผลประกอบหน่อยนะคะถ้าหากเราชื่นชมเพื่อนแล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีคืออะไรเช่นเพื่อนเรียนแบบเสียงได้ตรงจังหวะครบทุกเสียงหรือเรียนแบบเสียงได้เสมือนจริงทุกเสียงหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสิ่งที่อยากให้เพื่อนแก้ไขเช่นมีการเรียนแบบเสียงที่ไม่เหมือนจริงเป็นบางเหตุการณ์หรือเรียนแบบเสียงไม่ตรงจังหวะนะคะหรือมีการเรียนแบบเสียงแต่ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรมในวิดีทัศน์นี่เป็นการข้อเสนอแนะเป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะให้ข้อสังเกตกับเพื่อนด้วยตั้งใจดูนะคะว่าเอ๊ะเราจะชมเชยเพื่อนอะไรบ้างนะและอะไรบ้างที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนนะคะวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มไหนคะที่จะให้ข้อเสนอแนะก็จะเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม4นะคะคราวที่แล้วมีกลุ่มไหนบ้างคะที่ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนจะเป็นกลุ่มไหนนะคะในคราวที่แล้วกลุ่มไหนคะที่ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนมีกลุ่มไหนนะคะมีกลุ่ม5กับกลุ่มไหนคะกลุ่ม5กับกลุ่ม3ใช่ไหมคะที่ออกมาใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ค่อยเป็นตัวแทนละกันนี่ค่ะเดี๋ยวสามารถซ้ำกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคราวที่แล้วอาจจะเป็นกลุ่ม3วันนี้ก็เป็นกลุ่ม3ได้นะคะถ้ามีข้อที่อยากจะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆเพื่อนๆปลายทางสามารถให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนต้นทางได้นะคะค่ะนักเรียนคะและอีกหนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือการทำแบบประเมินตนเองค่ะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียน2กลุ่มก็จะต้องประเมินตนเองและวันนี้นะคะนักเรียนอีก3กลุ่มก็ต้องประเมินตนเองเมื่อทำกิจกรรมแล้วนะคะนั่นก็คือประเมินตนเองในหัวข้อที่5นั่นเองนะคะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตนเองอย่างกระตือรือร้นนะคะก็คือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกขั้นตอนนะคะต่อไปค่ะนักเรียนทบทวนกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1นะคะวันนี้นักเรียนจะได้นำเสนอการใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวในการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์นะคะ2ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์โดยใช้สิ่งของใกล้ตัวนั่นเองค่ะและของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเช่นสิ่งที่นักเรียนนำเสนอได้ดีหรือการเรียนแบบเสียงนะคะได้เหมือนของจริงหรือไม่อย่างไรก็คือนักเรียนนำให้ข้อเสนอเนี่ยกับเพื่อนแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีการให้ข้อมูลย้อนกับนักเรียนอีกรอบหนึ่งและ2นะคะชวนนักเรียนนะคะอภิปรายความรู้และตอบคำถามในชั้นเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยเรียนอาจจะจำไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนแบบเสียงตามลำดับเหตุการณ์ดังนั้นกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5ต้องตั้งใจดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนตอนนำเสนอนักเรียนต้องยืนเรียงเลยยืนเรียงประจำตำแหน่งว่าใครเรียนแบบเสียงเหตุการณ์ใดก่อนเรียงลำดับเหตุการณ์ดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะว่าในวิดีทัศน์เรื่องสั้นนะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวให้เตรียมตัวด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนไปรับชมได้เลยค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะวิดิทัศน์ก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆที่นำเสนอไปแล้วสามารถช่วยได้นะคะค่ะมาดูนะคะว่าลำดับเหตุการณ์ของเรานะคะจากวิดิทัศน์มีเสียงอะไรบ้างคะมีเสียงอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคืออะไรนะคะเสียงฝนตกฟ้าร้องมีการเคาะประตูก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เปิดประตูเหตุการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรตอบเปิดน้ำแล้วก็ทำไมคะล้างหน้าแล้วก็เดินไปทำไมคะเดินไปปิดประตูใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะตอนแรกเดินไปเปิดแล้วนะคะมันจะซ้ำข้างบนครูนุ้ยก็เลยให้เลือกเป็นปิดประตูในข้อที่6เพราะว่าคุณครูจอยเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ทำไมคะปิดประตูต่อไปค่ะลำดับที่7ครูจอยไปไหนต่อไปทำไข่เจียวใช่ไหมคะแล้วก็นักเรียนอาจจะเลือกเหตุการณ์อื่นๆเพราะว่าในการทอดไข่เจียวจะมีลำดับก็คือตอกไข่ก่อนใช่ไหมคะใส่ชามแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันแล้วถึงทำไมคะใส่ลงในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆนะคะแล้วก็ทอดไข่นะคะแล้วหลังจากนั้นครูจอยทำอะไรต่อเมนูต่อไปตำน้ำพริกนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังนั่งกินข้าวหรือรับประทานอาหารอยู่นะคะในลำดับเหตุการณ์นี้นักเรียนอาจจะจินตนาการเป็นเสียงอื่นๆได้นะคะซึ่งอันนี้ครูนุ้ยยกตัวอย่างเป็นเสียงที่ทำไมคะเป็นเสียงช้อนกระทบกับอะไรคะลูกกับจานเพราะว่าตอนรอรับประทานอาหารก็จะมีการตักอาหารช้อนก็อาจจะไปกระทบที่จานทำให้เกิดเสียงได้ไหมคะได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะได้เตรียมตัวกันก่อนนะคะไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับนำเสนอตามลำดับขั้นตอนตามหน้าที่ของตนเองที่นักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันไว้นะคะซึ่งในวันนี้ทบทวนนะคะว่าใครจะได้นำเสนอเป็นลำดับแรกกลุ่มไหนคะในห้องต้นทางกลุ่ม3จะได้นำเสนอเป็นลำดับแรกของนี้และลำดับที่2ก็จะเป็นกลุ่ม2และกลุ่ม5จะเป็นลำดับที่3นะคะค่ะนักเรียนคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางจะมีการเรียนแบบเสียง

ต่างๆนะคะได้ตรงกับจังหวะในวิดีทัศน์หรือไม่และเสียงที่เพื่อนเรียนแบบนั้นจะเสมือนจริงไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวไปนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะกลุ่มที่3นะคะก็พร้อมที่จะไปนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆต้นทางนะคะนำเสนอนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆที่นำเสนอในวันนี้นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการให้ข้อเสนอแนะนะคะก็จะมีการชมเชยก่อนใช่ไหมคะผู้ชมเชยเพื่อนว่าสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีนะคะมีอะไรบ้างและสิ่งที่นะคะเพื่อนนะคะยังควรต้องแก้ไขมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนมาให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะของเพื่อนต้นทางได้นะคะหรือว่าจะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนในห้องเรียนของนักเรียนก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะคะคุณครูขอเลือกเป็นกลุ่มเลยนะคะเป็นกลุ่ม1ละกันค่ะกลุ่มหนึ่งอยากให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มไหนคะจะเป็น2 3หรือ5ให้เลือก1กลุ่มค่ะเป็นกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม5ใช่ไหมคะน้องไอดีออกมาหน่อยค่ะขอตัวแทนน้องไอดี1คนขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะน้องไอดีน้องไอดีเราให้ข้อเสนอแนะนะคะชมก่อนอย่างแรกชมเพื่อนกลุ่ม5กลุ่ม5เป็นยังไงบ้างคะ
1: ทำดี
0: ดีอย่างไรไหนลองเล่าให้คุณครูฟังหน่อย
1: ทำเสียงตามจอได้ดี
0: ทำเสียงดังจังหวะได้ดีและเห็นไหมคะว่าเพื่อนกลุ่ม5มีจำนวนสมาชิกมาวันนี้กี่คน
1: 3คน
0: วันนี้มา3คนแต่เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดิทัศน์ได้เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: ได้เยอะนะคะแล้วเป็นอย่างไรคะเสียงที่เพื่อนเขาเรียนแบบไปตรงจังหวะไหมคะ
1: ตรง
0: มีการตรงจังหวะนะคะชมเชยหมดหรือยังคะมีอย่างอื่นที่หนูอยากจะชมเพื่อนอีกไหมมีอีกไหมคะ
1: ทำให้ดี
0: ทำได้ดีแล้วสิ่งไหนที่หนูอยากจะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงมีไหมคะขอหนึ่งข้อบอกได้เลยไม่เป็นไรมีอะไรบ้างที่อยากจะทำให้ดีในกลุ่ม5ขอสักหนึ่งข้อมีอะไรไหมคะเช่น
1: ทำได้ดีหน่อย
0: อ๋อทำได้ดีทุกข้อเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูนุ้ยค่อยให้ข้อเสนอแนะนะค่ะขอเสียงปรบมือ

0: ให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะค่ะในต้นชั่วโมงคุณนุ้ยให้เตรียมตัวใช่ไหมคะว่ามีอะไรที่เพื่อนต้องแก้ไขบ้างเดี๋ยวกลุ่มอื่นๆนะคะที่ตั้งข้อสังเกตแล้วให้ข้อเสนอแนะในข้อนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคุณนุ้ยนะคะในกลุ่ม5ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าในกลุ่ม5นะคะมีการทำหน้าที่ของตนเองมากกว่า1อย่างนะคะเพราะว่าวันนี้จำนวนสมาชิกนะคะมาน้อยนะคะมากัน3คนนะคะแต่ว่าสามารถทำเสียงนะคะหรือว่าเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์นะคะได้หลายกิจกรรมนะคะเพราะว่าทดแทนกับเพื่อนที่ไม่มาในวันนี้ด้วยนะคะและที่สังเกตนะคะก็สามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้ตรงตามจังหวะด้วยนะคะค่ะส่วนข้อแก้ไขในวันนี้นะคะก็อาจจะมีบางอย่างนะคะที่อาจจะเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่ตรงจังหวะนะคะอาจจะมีการทิ้งช่วงที่ระยะนะคะในหนึ่งระยะแต่ว่าไม่ได้นานมากนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าดีมากๆค่ะขอปรบมือให้กับกลุ่ม5ด้วยนะคะต่อไปค่ะขอเป็นกลุ่มที่นะคะกลุ่มไหนอีกถ้ากลุ่ม4กลุ่ม4จะให้ข้อเสนอแนะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีนะกลุ่ม3นะคะขอเชิญ1คนค่ะกลุ่ม4มาได้เลยมาได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะไหนหนูลองหนูชมเชยก่อนเลยกลุ่ม2ทำงานเป็นยังไงบ้างผลการทำกิจกรรมของเพื่อน
1: ทำเหมือนค
0: ่
1: ะ
0: ทำได้เหมือนมีอะไรที่เหมือนที่สุดเลยสิ่งไหนเรียนแบบเสียงอะไรบ้างที่เหมือนที่สุดไหนลองเลือกมาหนึ่งอย่างสิเพื่อนใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงได้เหมือนที่สุด
1: ฝนนะคะ
0: อ๋อเสียงฝนนะใช้อะไรทำเรียนแบบเสียงฝนคะของเพื่อนกลุ่ม2
1: ใช้ลูกปัดค่ะ
0: ทำเรียนแบบเสียงฝนได้เหมือนใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ้างที่เพื่อนยังทำได้ที่แบบต้องแก้ไขปรับปรุงมีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะแล้วสำหรับนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าเพื่อนนะคะสามารถนะคะทำได้ตรงตามจังหวะไหมคะ
1: ตรงค่ะ
0: ตรงตามจังหวะนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยนะคะในกลุ่ม4นะคะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนแล้วค่ะก็คือชื่นชมใช่ไหมคะว่าเพื่อนสามารถทำได้ดีนะคะเรียนแบบเสียงฝนได้เหมือนจริงนะคะแล้วก็ส่วนข้อเสนอแนะก็คือนะคะสำหรับคุณครูนุ้ยก็คือเพื่อนๆกลุ่ม2ยังมีการที่ไม่ค่อยตรงจังหวะนะคะเป็นบางอย่างนะคะแล้วก็แต่ว่านักเรียนสามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้ดีนะคะเพราะคอยดูจังหวะอยู่นะคะแต่ว่าบางช่วงอาจจะนะคะมีทำเสียงไม่ตรงตามจังหวะเล็กน้อยนะคะก็ขอเสียงมือให้กับกลุ่ม2อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ไหนใครอยากจะให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มที่3เลือกมา1คนเป็นใครก็ได้ค่ะซ้ำกลุ่มก็ได้ขอ1คนนะคะเป็นกลุ่มอื่นนะคะ1 2 4และ5ค่ะตัวแทน1คนเป็นใครก็ได้ค่ะ1คนมีใครอยากให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่ม3ขอ1คนถ้าอย่างนั้นครูนุ้ยขอเลือกมงคลได้มั้ยคะมาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมงคลกันค่ะมาเลยอยากชมเชยอะไรเพื่อนใช่ไหมคะไหนลองชมเชยเลยค่ะ
2: เพื่อนทำได้ดี
0: ทำได้ดีอย่างไร
2: ทำตรงตามจังหวะ
0: ทำได้แบบทำเรียนแบบเสียงได้ตรงกับจังหวะในวิดีทัศน์ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ชมเชยหมดหรือยังคะมีอีกไหมที่อยากจะชมเพื่อนชมได้เลย
2: ทำได้ดี
0: ทำได้ดีนะคะทุกคนมีการลงมือปฏิบัติได้ทุกคนนะคะและข้อเสนอแนะแก้ไขอยากให้ปรับปรุงมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: ไม่มีเหมือนกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมงคลหน่อยนะคะสำหรับกลุ่มที่3นะคะก็ในกลุ่มที่3นะคะก็อาจจะควรนะคะเพิ่มกิจกรรมในสมาชิกของตนเองนะคะเพราะว่าวันนี้มากัน4คนนะคะก็มีบางคนที่ทำสองอย่างใช่ไหมคะสองกิจกรรมแต่ว่าบางกิจกรรมควรจะเพิ่มนะคะเพิ่มกิจกรรมอีก 1กิจกรรมสำหรับใน1คนดังนั้นก็อันนี้เป็นข้อเสนอแนะของครูนุ้ยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนไม่ได้มาและขาดหน้าที่ใดหน้าที่1

0: นักเรียนที่อยู่ก็จะต้องทำไมคะช่วยนะคะช่วยทำหน้าที่ทดแทนในส่วนนั้นด้วยนะคะในครั้งต่อไปถ้ามีกิจกรรมกลุ่มอีกนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนแบบเสียงต่างๆนะคะในวิดีทัศน์แล้วดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองมาบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าผลการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์ตามจินตนาการได้หรือไม่อย่างไรได้ไหมคะนักเรียนสามารถนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวิดีทัศน์ตามจินตนาการได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้นะคะได้อย่างไรนักเรียนมีวิธีการเรียนแบบเสียงตามวิดีทัศน์ได้อย่างไรใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงใช้อุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่น
1: ขวด
0: พลาสติกใส่ลูกปัดขวดใส่น้ำ
1: ขวด
0: แก้วนำมาทำอะไรนะคะมาเคาะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีถุงพลาสติกกล่องใส่ลูกปัดเป็นกล่องพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็มีอุปกรณ์ในห้องเรียนเช่นโต๊ะใช่ไหมคะมีกระป๋องนมไม้บรรทัดนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายและเราก็มีวิธีการต่างๆยกตัวอย่างหน่อยค่ะว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้วัตถุหรือสิ่งของเหล่านี้เกิดเสียงมีการเขย่ามีวิธีการตีมีวิธีการเคาะมีวิธีการขยำใช่ไหมคะขยำอะไรนะคะขยำถุงพลาสติกเพื่อเรียนแบบเสียงของฝนนะคะในกิจกรรมที่แล้วมีการใช้ถุงพลาสติกเรียนแบบเสียงฝนแต่ในชั่วโมงนี้คุณนุ้ยเห็นมีบางกลุ่มใช้เรียนแบบเสียงอะไรนะเสียงการทอดไข่ใช่ไหมคะการทอดไข่เจียวดังนั้นนะคะนักเรียนนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะในวิดีทัศน์ตามจินตนาการได้โดยมีวิธีการที่อาจจะเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะนักเรียนคะแล้วนักเรียนนะคะอยากฟังเสียงจริงๆที่อยู่ในวิดีทัศน์กันไหมคะ อยากฟังใช่ไหมคะเพราะว่าในกิจกรรมนี้ที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ฟังเสียงเลยใช่ไหมคะว่าในวิดีทัศน์มีเสียงอะไรบ้างแต่ว่าให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วก็จินตนาการเพื่อที่จะเรียนแบบเสียงต่างๆในกิจกรรมใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมของเราในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจริงๆนะคะในวิดีทัศน์นะคะว่านักเรียนนะคะได้เรียนแบบเสียงต่างๆนะคะในแต่ละกิจกรรมนะคะได้เหมือนหรือว่าคล้ายเสียงจริงในวิดีทัศน์หรือไม่นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทำกันอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะในขณะที่นักเรียนนะคะฟังสังเกตนะคะก็ให้นะคะช่วยทำไมคะไม่คุยกันในขณะที่ดูวิดีทัศน์ทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนะคะวีดิทัศน์เรื่องสั้นนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนคิดว่านะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเรียนแบบเสียงต่างๆในวีดิทัศน์ได้คล้ายจริงบ้างไหมคะมีบ้างไหมคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าตัวเองนะคะเรียนแบบเสียงในวีดิทัศน์มีเสียงไหนที่ตัวเองคิดว่าเรียนแบบแล้วเสมือนจริงมากที่สุดเสียงอะไรคะมีเสียงเคาะประตูเสียงตีไข่มีฟ้าร้องฝนตกโอ้หลายเสียงเลยนะคะค่ะแสดงว่านักเรียนนะคะมีความตั้งใจในการที่จะเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะให้เสมือนจริงนะคะตามจินตนาการของนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนที่เรานะคะจะไปสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะขอตัวแทนทุกๆกลุ่มเลยนะคะออกมานะคะช่วยเรียนแบบเสียงต่างๆเหล่านี้นะคะครบทุกเสียงอีกครั้งหนึ่งโดยให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกวิธีการของตนเองนะคะกลุ่มละ 1-2 คนนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดิทัศน์นะคะอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยขอเวลานะคะเตรียมตัวนะคะสำหรับเพื่อนๆต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์ของนักเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาสรุปกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเรียนแบบเสียงต่างๆในวีดิทัศน์นะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะสังเกตนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางแต่ละคนนะคะใช้วิธีการอะไรบ้างนะคะที่ทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้สังเกตไหมคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะคะมีวิธีการนะคะเรียนแบบเสียงโดยใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้วิธีการใดบ้างที่ทำให้เกิดเสียงเด็กๆจำได้ไหมคะไหนลองยกตัวอย่างให้กับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเด็กๆเพื่อนๆใช้อะไรบ้างคะใช้วิธีการเขย่าขวดที่มีอะไรคะที่มีลูกปัดเคาะอะไรนะคะเคาะกล่องหรือลังกระดาษเคาะโต๊ะนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วก็ขยำถุงพลาสติกนะคะ
1: ปิดประต
0: ูเสียงปิดประตูทำอย่างไรตีที่อะไรคะถ้วยโฟมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมคะทอดไข่เจียวใช้อะไรคะเสียงทอดไข่เจียวมีกล่องพลาสติกที่ใส่ลูกปัดก่อนจะทอดไข่เจียวต้องตีไข่ก่อนใช่ไหมคะใช้อะไรคะเพื่อนใช้อะไรเมื่อสักครู่นี้ใช้ไม้หรือดินสอนะคะตีหรือเคาะกับที่กระป๋องอะไรคะนักเรียนกระป๋องนมนะคะหรือกระป๋องอลูมิเนียมสุดท้ายแล้วก็จะมีตำน้ำพริกเพื่อนใช้อะไรคะ
1: ด
0: ิน
1: สอก
0: ับ
1: กล่อง
0: ดินสอกับกล่องพลาสติกตีกันเพื่อเรียนแบบเสียงของตำน้ำพริกแล้วก็ช่วงที่ทานอาหารเพื่อนก็จะใช้อะไรคะแทนเสียงช้อนกระทบกับจานใช้อะไรนะคะใช้แก้วกับช้อนมาทำไมคะมาตีหรือมาเคาะนะคะนี่ก็เป็นวิธีการต่างๆนะคะที่นักเรียนนะคะใช้ในการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์นะคะซึ่งอาจจะมีบางเสียงที่คล้ายหรือเสมือนจริงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนถ้าหากว่าเสียงนั้นที่นักเรียนทำแล้วไม่ได้เสมือนจริงนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปสรุปความรู้ในกิจกรรมในวันนี้กันค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถใช้สิ่งของต่างๆใกล้ตัวมาทำให้เกิดเสียงได้หรือไม่ได้ไหมคะได้นะคะนอกเหนือจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในวันนี้แล้วนะคะยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมที่เราไม่ได้นำมาที่อยู่ในห้องเรียนมีอีกไหมคะมีสิ่งต่างๆมีของมากมายในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นนะคะมาทำให้เกิดเสียงได้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการเคาะเราสามารถใช้วิธีการเคาะอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดเสียงเคาะโต๊ะเคาะอะไรได้อีกเคาะกระป๋องอะไรนะคะเคาะกล่องแล้วก็มีวิธีการเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีการอื่นๆที่นักเรียนได้กล่าวมานะคะมีการบีบขวดที่มีน้ำด้วยสามารถเรียนแบบเสียงอะไรได้คะบีบขวดที่มีน้ำเรียนแบบเสียงอะไรได้เสียงฝนตกฟ้าร้องใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีเสียงต่างๆมากมายเลยนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางก็สามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะมาทำให้เกิดเสียงเพื่อเรียนแบบเสียงต่างๆให้เสมือนจริงได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเรียนสามารถใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวมาทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเรียนแบบเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งต่อไปครั้งที่8นั่นเอง

0: และสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็จะมีดังนี้นะคะ1กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 นะคะ2สีไม้หรือสีเมจิกนะคะในชั่วโมงหน้าเตรียมมาคนละนะคะ1แผ่นนะคะกระดาษคนละ1แผ่นเลยหรือคุณครูปลายทางอาจจะเตรียมไว้ให้กับนักเรียนก็ได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: น้องเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม

วัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ศตวรรษที่แล้วนะครับเมื่อสยามประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษผลพวงจากการลงนามนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สยามประเทศของเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาของสนธิสัญญาบาวริงนั้นยังได้เรียกร้องให้สยามประเทศเราต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยอีกด้วยครับและนี่แหละครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ครับ

0: อันประการหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายคือแต่เดิมสยามใช้กฎจารีตนครบาลที่มีบทลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในสายตาของตะวันตกเช่นการตอกเล็บบีบขมับหรือการเฆี่ยนตีภาพเหล่านี้ทำให้สยามถูกโจมตีว่าล้าหลังนี่จึงเป็นเหตุให้มหาอำนาจยุโรปยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้ามามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาลอยู่เหนือดินแดนสยามทางเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้คือการปฏิรูประบบศาลให้ทันสมัยและคดีพระยอดเมืองขวางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ร.ศ.112ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูประบบศาลอย่างเร่งด่วน
1: คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยเป็นคดีที่เกิดจากว่าเราไปขัดแย้งกับฝรั่งเศสพยอดเมืองขวางไปต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหาว่าไปฆ่าเขาตายแต่พยอดเมืองขวางบอกว่าเราจับตัวเขาตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นศาลไทยเนี่ยพยอดเมืองขวางได้รับการปล่อยตัวแต่ฝรั่งเศสไม่ยินยอมโดยอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังนักกฎหมายไทยผู้พิพากษาไทยไม่มีความรู้เหตุผลที่ว่าทำให้กฎหมายทันสมัยก็เพื่อให้เราเป็นอิสระจากการที่จะต้องมีคดีแล้วไปขึ้นศาลต่างประเทศให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ด้วยการใช้ศาลของเราเองทีนี้คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยมันมามีส่วนทำให้เกิดการเร่งรัดทำให้การปฏิรูปศาลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนั่นมันเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตร.ศ.112หรือ2436
2: แต่ว่าการปฏิรูปสยามไปสู่ความทันสมัยนั้นคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าว่าสยามประเทศขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้เท่าทันแนวคิดและกุศโลบายของมหาอำนาจชาติตะวันตกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงได้ทรงวางรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะสร้างบุคลากรเก่งๆขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหรือนายทหารมหาดเล็กขึ้นเพื่อฝึกสอนวิชาทหารและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมุ่งสอนผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลักเพราะทรงเห็นความจำเป็นในการสร้างคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศดังเห็นได้จากการสอดแทรกค่านิยมแบบตะวันตกไว้ในหนังสือธรรมจริยาทว่าพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลกว่านั้นโดยการส่งพระราชโอรสเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุตรขุนนางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือ King's Scholarship เพื่อสร้างคนเหล่านี้ให้มีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายหน้าและเมื่อสำเร็จกลับมาก็ให้เข้ารับราชการประจำกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญ
3: ท่านส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศไหนๆแล้วก็มีพระราชโอวาทว่าการที่ส่งให้ไปเรียนที่เมืองฝรั่งนั้นให้ไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงก็ทำอะไรยังไงก็มีหลักการยังไงก็มีวิธีดำเนินงานมีวิธีแก้ไขยังไงแต่ข้าไม่ได้ส่งให้พวกเจ้าไปทำตัวเหมือนฝรั่งไม่ต้องการอย่างนั้นเลยก็ได้เห็นการไกล
0: ขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแผนที่และโรงเรียนนายร้อยแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทรงละเลยการศึกษาของราษฎรดังที่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นที่วัดมหานภารามและขยายออกไปตามหัวเมืองต่างๆในภายหลัง
2: การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ในยุคแผ่นดินของพระเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสยามไปสู่ความทันสมัยมากมายหลายประการเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะให้รองรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นถนนหนทางใหม่ๆมากมายหลายสายได้ถูกตัดขึ้นนะครับ รวมทั้งกิจกรรม

0: การของรถไฟและโทรเลขซึ่งเป็นสิ่งแรกมีของสยามในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับ
1: กว่า100ปีก่อนการติดต่อระหว่างพระนครและหัวเมืองในปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่หลังจากรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งไปรษณีย์โทรเลขขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามก็ทำให้การติดต่อสั่งการไปยังหัวเมืองห่างไกลทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าช่วยลดช่องว่างที่ชาติตะวันตกจะใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองเหล่านั้นได้อีกทางบทบาทของกิจการโทรเลขยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานหลายเดือนตลอดระยะเวลาการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชโทรเลขโต้ตอบกลับมายังแผ่นดินสยามเพื่อทรงติดตามข้อราชการสำคัญช่วยให้พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนั้นลุล่วงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของกิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้นรถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมาขณะที่การสร้างระบบการสื่อสารคมนาคมดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งรัชกาลที่5ก็ทรงจัดวางระบบผังเมืองและปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระนครให้ทันสมัยเพื่อยกฐานะเมืองหลวงของสยามให้มีความสง่างามเช่นอารยประเทศ
2: ในสมัยนั้นที่ต่างประเทศเขาถือว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยตั้งสมัยการที่5ถึงการ7เนี่ยเป็นผังเมืองที่ดีแห่งดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือง่ายๆก็10อันดับแรกที่กรุงเทพติดอันดับอยู่เนี่ยซึ่งเป็นที่เขายกย่องกันมากเพราะว่าพระองค์ท่านทรงตัดถนนตัดคำคูคลองและทำทางรถไฟ

0: ท่านผู้ชมครับในสมัยของรัชกาลที่5นั้นกล่าวได้ว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับที่การคมนาคมของสยามประเทศรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับมีการตัดถนนใหม่ๆมากมายหลายสายนะครับช่วยให้การเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมืองหลวงของสยามเราครับกรุงเทพมหานครให้ดูทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆอีกด้วยครับ
1: การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทันสมัยเริ่มตั้งแต่การตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานครรวมทั้งถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งอย่างถนนราชดำเนินซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2442สำหรับเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตตามแบบอย่างของถนนหมอกที่มุ่งตรงไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนถนนชองเซลิเซ่ที่มุ่งตรงไปยังประตูชัยแห่งกรุงปารีสและถนนอุนเตอร์เดนลินเดนในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างสะพานอีกหลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางอย่างเต็มที่ดังเช่นสะพานมัคควานรังสรรค์สะพานแรกที่สร้างขึ้นแบบมีระบบร้อยสายไฟฟ้าในตัวถือเป็นสะพานที่ทันสมัยแบบเดียวกับของสเปนและอิตาลีในยุคนั้นเช่นเดียวกับสะพานหกที่สามารถยกหรือหกขึ้นเพื่อให้เรือผ่านได้ก็เกิด

ขึ้นในสมัยนี้เป็นสะพานแบบฮอลันดาซึ่งพระองค์เคยทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองฉวางหลังเสด็จกลับจึงทรงโปรดให้สร้างสะพานแบบนี้ขึ้น8แห่งในเขตพระนคร

0: โฉมหน้ากรุงเทพมหานครเวลานั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เจริญเท่าทันและไม่ถูกมองว่าล้าหลังในสายตาของมหาอำนาจตะวันตกด้วยเหตุนี้ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจึงต่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบตะวันตกด้วยดังเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปให้เข้ากับศิลปะไทยประยุกต์เช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมโดยออกแบบก่อสร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งตรงมาจากเมืองคาราล่าเมืองหินอ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีถึงแม้สยามต้องปรับตัวทุกมิติเพื่อพัฒนาให้เท่าทันความเจริญของโลกตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจะถูกกลืนหายไปเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของชาติสยามคือสิ่งที่พระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอและไม่เคยลืมเลือน
1: เพิกทอดทิ้งอะไรเลยนะคะแล้วว่าทำเอเชียท่านก็ไม่เคยหันหลังให้นะคะ
0: ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชและปฏิรูปสยามไปสู่ความก้าวหน้าในทุกด้านได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกลอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน
2: พระองค์ต้องใช้พระบรมราโชบายทางด้านการต่างประเทศอย่างมากทีเดียวที่จะรักษาเอกราชของเราอย่างหนึ่งพระองค์มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่า modernization คือทำประเทศให้เจริญหรือว่าให้เป็นสมัยใหม่เพื่อที่ตะวันตกจะได้ยอมรับขณะนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: พระบรมวิเทโสบายของพระองค์ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440และปี2450ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเด่นชัดการเสด็จไปยังโลกตะวันตกด้วยระยะทางไกลแสนไกลครั้งนั้นเป็นพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของสยามอย่างยิ่ง

0: แม้นั่นเป็นครั้งแรกของกษัตริย์สยามที่เสด็จไปถึงโลกตะวันตกดินแดนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้แทนของชาวสยามที่ออกไปประกาศก้องให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าสยามก็เป็นชาติที่มีอารยธรรมและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าชนชาติใด
1: ถ้าเราทำตัวเป็นการชนอย่างเดียวไม่มีนโยบายเชิงรุกหรือการทูตเชิงรุกเนี่ยครับเราอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่รัชกาลที่5ผมคิดเท่าที่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงพระประสงค์ที่จะทำคือที่เห็นฝรั่งว่าเราเป็นอารยประเทศประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศผิวขาวหรือนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นอารยประเทศเนี่ยคือสัมผัสกับเขาพบ

0: ขาเดินทางไปประเทศเขาเพื่อเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนป่าเถื่อนมาจากไหน
1: พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์จอมพลกองทัพบกเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ท่านฝึกเรียนวิชาทหารมาเสด็จจากเรือพระที่นั่งขึ้นเทียบท่าแล้วเดินราชเนินไปเนี่ยเดินฉับเครื่องแบบจอมพลเนี่ยคนช็อกในทันทีเลยโอ้นี่ไม่ใช่เป็นฮ่องเต้หรือสุลต่านแล้วก็รับการถวายความเคารพอย่างสง่างามขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีกองเกียรติยศถวายทันทีหนึ่งยิงสลุด21นัดตอนแรกฝรั่งเศสบอกก็ยิงนะมาก็มาจะพูดอะไรก็พูดไม่เตรียมการเลยแต่พอท่านวางทำการบ้านอย่างดีเนี่ยพออิตาลียิงสลุด21นัดเนี่ยฝรั่งเศสบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องเตรียมการนะ
2: และแม้การเสด็จพระพาสยุโรปจะเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองในภายหลังดังเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เปรียบได้กับหน้าต่างที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของชาวสยาม
3: ประโยชน์อย่างเช่นเราลองดูนะคะว่าท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยข้อมูลท่านทันสมัยมากคือถ้าเทียบกับยุคเราเนี่ยท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่วิเศษมากข้อมูลที่ทรงวิเคราะห์นี่รู้สึกไม่ค่อยจะคาดเคลื่อนหรือจะว่าไปแล้วมีความค่อนข้างจะแม่นยำมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปยุคนั้นนะคะอันนั้นถ้ามองในบริบทการเมืองเองนะคะยุโรปก็อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามองในบริบทอื่นๆถ้าหากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะลองอ่านหนังสือก็จะรู้ว่ามีสายพันธุ์พืชอะไรต่างๆในยุโรปหรือเมอร์เทอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นสบายพอสมควรนะคะก็มีข้อมูลอย่างนี้หรือถ้าหากจะเป็นนักที่สนใจเทคโนโลยีท่านก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในยุคนั้นนะคะเช่นโทรเลขที่มีเปลี่ยนเป็นโทรเลขแบบไร้สายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากการใช้กล้องถ่ายรูปตอนนี้มีการเกิดภาพยนตร์ขึ้นนะคะซึ่งอาจจะถ่ายไม่ได้กี่วินาทีหรือเป็นนาทีนะคะหรือถ้าจะมองในมุมการท่องเที่ยวท่านก็วิเคราะห์แล้วว่ายกตัวอย่างนะคะสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็บอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดีใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อิตาลีนะคะมีท่านบอกทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์เยอะทำไมไม่พัฒนาอะไรเงี้ยคือมีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็และอื่นๆอีกเยอะมาก
2: วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451 1ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระบรมรูปทรงม้าที่พระองค์สั่งทำขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จครั้งนั้นได้ถูกอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณลานพระราชวังดุสิตเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ทรงครองราชมาเป็นเวลาครบ40ปี
4: การสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นน่ะมันเกิดจากแรงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่มาช่วยคนละ5สตางค์10สตางค์สลึงนึงเนี่ยนะโดยซื้อไอ้เขาเรียกบัตรขนาดต่างๆบัตรเล็กบัตรใหญ่บัตรกลางเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินยังเหลือก็แสดงว่าความจงรักภักดีนี่มากทุกแห่ง
2: ในฐานะกษัตริย์นักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงสยามแบบพลิกแผ่นดินผู้ทรงเปิดประตูสยามออกสู่ประชาคมโลกอย่างสง่างามโดยที่ยังรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้ได้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กราบบังคมทูลถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายจับใจว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนบทสรุปสุดท้ายช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทความรักแก่ราษฎรและผืนแผ่นดินดังความข้างท้ายที่จารึกอยู่ณฐานพระบรมรูปทรงม้าตราบทุกวันนี้ว่าพระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎร์สำเร็จได้

องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงเว้ยไปหาที่ทำไมต้องพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดจังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: คุ้นๆหน่อยคร
0: ับคุ้นๆหน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่านี่ให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
1: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นให้เวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสระใหญ่ๆ 3-4 สระให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได
1: ้อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหมครับ
0: ความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
1: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่อะไรก็มีการบำบัดพอตรวจตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่อะไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ทั้งนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะฉะนั้นสรุปว่าที่แหลมปะเบี้ยที่วันหนึ่งพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยเพราะกลัวน้ำสะอาด
1: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
1: แล้วที่แหลมผักเบียนนะครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงว่าขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันหนึ่งจะมีขบวนการย่อยสลายขยะน้ำแข็งจะขายเมื่อไหร่
2: ผมอยากรู้เรื่อง300ตุ่มอะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันหนึ่งสมมติพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างหนึ่งถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
1: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: ีน้ำแข็งที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: และที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือท่าเกลือ
0: แต่ว่าที่เนี่ยคือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไป
1: ไป

0: ครับ
1: ที่นี่เปิดก็เป็นที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไร
2: รู้ครับ
3: รู้ว่าน้ำเสียก็จากเวลากินน้ำค่ะ
1: อ๋อเหรอ
4: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู
1: ่
4: ได
1: ้
5: ก็มีเคมีลงมาในน้ำเยอะๆ
1: สารเคมีโอเคเอแคลร์ว่าไง
6: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าอยู่ในน้ำ
1: ก็เรียกสารอินทรีย
6: ์
1: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ท่านเอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพระองค์ท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนกับกินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจน

0: ที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
1: ่
0: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
1: คร
0: ับเอาละ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโชคดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
2: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมพักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่การเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับขวามือของน้องๆ นะครับตรงนี้ก็คือ
3: บ
2: ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
3: แผนที่มาครับ
2: แผนที่มานะครับที่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ําเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ําเข้ามั้ย
4: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
2: ใช่ใครได้กลิ่นแล้วสังเกตมั้ยครับว่าสีน้ําเป็นยังไง
4: เขียว
3: ขุ่นๆ
2: เขียวๆนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ําเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงเนี้ยจะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
4: ตรงนี้
2: ตรงนี้นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
4: ดำปิด
2: น
4: ้ำ
2: เลยอย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงเนี้ยจะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกลงสู่ด้านล่างนะครับ
5: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
2: ทางขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
3: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
2: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
4: ้นกอะไร
2: ครับเป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
4: เมื่อกี้มีใครนกกาน้ำ
2: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับก
4: ็
2: สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
4: นกอะไรหรอคะ
2: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงนี้ทำหน้าที่อะไร
4: ไม่ทำคล้ายๆกัน
3: ปรับสภาพ
2: ยางนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการบำบัดน้ำเสียตรงนี้เขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ำตรงนี้มาผึ่งแดดผึ่งลม
3: นะครับฆ่าเชื้อโรคใช
4: ่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วไม้อันนี้คืออะไรอะคะ
2: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการซุดตัวนะครับ
4: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอะคะ
2: อ๋อแพงต้นพืชครับแพงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
3: รับออกซิเจน
4: ทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
2: ใช่นะครับนี่ๆเห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน
4: เปียกเหมือนมันคือออกซิเจนใช่ไหมคะ
2: ก็เหมือนเป็นการที่ว่าออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่1ที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่2มีกลิ่นไหม
3: ไม่มีแล้วค
2: ่ะกลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
4: ด
2: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆนะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปลงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปลงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปลงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในเนี้ยจะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
3: ไฟมันคุ้น
4: พี่กันคะแล้วครับหญ้าทำไมมันกระดึกกระดึกได
2: ้อ๋อจริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมี

0: ายลมพัดผ่านเนาะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
0: ใช่ครับไปเดินไปทางนู้นเลย
2: ไป
0: ตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์การศึกษาในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดยหนึ่งกล่องน้องๆจะลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
3: พันกิโลเลยคร
0: ับ น้องหยางบอกพันกิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
4: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโล
1: แต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
0: จริงๆแล้วนะครับ
1: 500,000 กิโล
0: ผมว่า 500,000 กิโล
4: ผมว่าผมขอเปลี่ยนได้มั้ยคะผมว่าประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
3: แหลมผักเบี้ย
0: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
1: กินไม่ได้ครับกินสดๆได้ไหมคะ
0: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเนาะ
1: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
0: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับหรือถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
3: ใสจังเลยครับมองแล้วสบายตามากเลย
0: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
1: น้ำตรงนี้แปลว่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
1: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
0: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผีหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
1: อะไรคะ
0: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
3: ไป
0: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

0: หลังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆนะครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: กินเก็ดไม้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่ชิวๆโอ้
1: ไปเร็ว
3: แข็งครับ
2: พี่ครับช่วยด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: มาๆๆอ่ะอย่าพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
1: ับโดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ข้างนะคร
2: ับ นี่หรอครับ
1: ขูดอย่างนี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้เออนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
2: เจอแล้วเจออีกแล้วดวงดีจัง
1: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
3: นี่ถ้าลงหอยแครงนะครับ
1: ปุ๊บ
2: เจอแล้ว
1: ปุ๊บ
2: ดูได้ยั

0: วันนี้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมผักเยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
3: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิลนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพ่อองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านดีเลย
4: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมบำเบี้ยแล้วยังเรียบร้อย
1: ครับ
0: เห็นอะไรบ้าง
1: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียครับ
0: บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมบำเบี้ยนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผิดทำไมเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านขจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

0: ทางสานี่ภาษาปัญจับเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ในมีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารที่เราจะนั่งบนจะมีการแบ่งแยกว่าใครตนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเองและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปทานได้หมดแต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราเป็นคนที่ว่าไม่ต้องต้องนัดทุกวันพุธเรามีแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนจะถือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ตรงนั้นที่เราสามารถช่วยได้ต้องช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ว่าเขามาว่าเราไม่เขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

0: าพบกับอบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนั้นนะซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี
0: ่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออาบันอาบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึงหมอก็จัดการอาบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่เป็นรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อาบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: ซ
1: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย ยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: มากผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: อบันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีท้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: อ อนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลาเลย
0: พุ่งตลอดเลย
1: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ๆๆฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมา

0: ผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โหไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิด
1: ค
0: นเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ
0: ่สั่งลงมาส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไ

0: ไก่อ่อนรังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ
1: ้มาใหม่มาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลีกเลี่ยงการประ

0: คะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
2: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไปไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายประชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี

0: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
0: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
1: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น

0: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่มีที่หากินรากมัน
1: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
0: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศละถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
1: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
2: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่สามารถไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันน่ะทอให้เลยค่ะเขาบูชาในนั้นเลย
3: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับนี่เขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35นี่ฮะ
1: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
4: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ันนี้มันแตกหัวก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
1: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
0: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวมันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์หนึ่งผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์หนึ่งถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยไม่ได้นิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโล10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี้เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วย

0: คือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทําเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ําๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทําเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทําตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทําต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสําหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทําแรกๆน่ะจําได้ว่าประมาณปี46 47อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
1: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

นี่คือเครื่องฉายรังสีเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงเครื่องแรกที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2550วันนี้เครื่องฉายรังสีเครื่องนี้ยังสามารถให้การฉายรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างเต็ม

0: ประสิทธิภาพตั้งแต่สมัยที่นี่ยังเป็นเพียงสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีในสังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่ด้วยทรงเป็นห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาแบบต่อเนื่องพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างอาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50ในปี2538เพื่อให้เป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีก่อนที่จะปรับสถานะเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีในปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงสถานพักฟื้นชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยรอการตรวจวินิจฉัยและรอรับการรักษาที่ส่งต่อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีไม่เพียงให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยยังเป็นสถานที่วิจัยโรคมะเร็งเพื่อหาแนวทางการรักษาที่จะได้ผลดีที่สุด
1: ทางโรงพยาบาลนะครับได้ตระหนักอยู่ตลอดมานะครับว่าได้รับความกรุณาจากพระองค์ท่านอย่างสูงยิ่งนะครับทั้งเรื่องของพระราชทานนามของโรงพยาบาลของตึกต่างๆนะครับแล้วพระราชทานเครื่องมือซึ่งพระองค์ก็หวังว่าจะช่วยดูแลพระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านอย่างดีทางเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งกับโรงพยาบาลมาตลอดครับ
0: ความห่วงใยในเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาลนามัยของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นเพื่อแผ่ไพศาลมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลโดยทั่วหน้าเสมอกันรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ในการเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ50พรรษาในปี2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ให้การดูแลบำบัดอาพาธฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระภิกษุสามเณรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จัดสร้างสถานที่พำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธให้การดูแลก่อนและหลังการรักษาเพื่อพักฟื้นสุขภาพของพระภิกษุสามเณรด้วยการดูแลแบบองค์รวมและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสามเณรและประชาชนในด้านการเจริญจิตภาวนาขณะอาพาธและเป็นต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย
0: ปัจจุบันหน่วยการแพทย์และสาธารณสุขในพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์ต่างได้พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและด้านวิชาการในการดูแลสุขภาลนามัยพระสุขนิกรชาวไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

0: เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปครับที่สถานีเกษตรหลวงอังขางครับไปครับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาอ้างอยู่ประเทศไทยครับนายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธแต่ถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอตรงไปตรงดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดไหนยังไม่รู้ใหญ่มันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงท ที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อนโน้นเมื่อ25 2526 27 283 30นู่นมันทุบลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยหมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊อยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีใสขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของหลวงเนี่ยใหญ่มากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจตลอดไป

าจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอน

การมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขา

ถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
2: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
3: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
2: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
4: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนข่อยมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกซี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมาช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปีสร้างชีวิตขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเรื่องที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปชีบมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกชีบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบุญไว้เก็ดนี่เก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแตวจริงจริงจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการว่าวันเดียวว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกชิ้นอย่างนะครับ

0: คือสิชิละบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่ลำน้ำ
0: เฒ่าเก่าโบราณไปกันนี่บ่ฮู้จักป๋าบ้วนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกน่ะ
2: บ่มีแล้วครับ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
2: คนไปกับคนบ้าน
3: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป๋าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
3: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วรวมโลภเด
0: ก้อนนี้มันเป็นมองปลามองผงมันคือว่าปลาหลายแต่นี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องจอดเรื่องยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อกะหาแต่ปลาม
4: ันเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีก็ทองคำมาน้ำโขงอ่ะปลาสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัวนี่หาตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
5: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แหงบ่หลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมาป่าเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเอาไฟเสียงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมาตรงนี้เองนี่มันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่อะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวหัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก็ไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: นของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงคลองสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ฟุกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปพรมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องสาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีสำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะของเรายกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติดล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อเตะนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเลย

0: อาจจะมีสนับสนุนช่วยมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ที่ช่วยมา
1: อุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเนี่ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับหน้าว่าเทพสถิตหน้าว่าได้

0: ติดตรงไหนขาดตรงไหนคล่องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้ปูสุขไปเลยปูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีปูผู้มุ่งทิพย์การเนี่ยตอนนั้นละอาปู
1: จัดการเนี่ยคงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จตั้งสี่มาตลอดเริ่มแรกเราต้องฟักคุณตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10 ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอ้ยมันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องรสเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: คุกกี้โรไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแคคเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว์
1: ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความร่วนและหอมได้ดีมาก
1: ไอ้ตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่ใช่
0: คือไส้ที่ทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาทีนะ
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อนค่ะ
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
0: แล แล้วก็เมื่อกี้ใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
1: วานิลาค่ะ
0: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
1: ประมาณ4นาทีค่ะ
0: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
1: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
0: อ๋อ44โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
0: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรมั้ยครับต้องไล่อากาศต้องอะไรมั้ยไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวน์คือการกลับด้านถูกมั้ยครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะ
1: ใช่
0: แต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
0: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงครับพี่พินครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันธุ์อะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันธุ์เพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: กรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
2: ประจวบอีกตัว
0: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
0: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: ลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่า พื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เพราะมันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีลาอย่างงี้ใช่มั้ยมีสับปะรด
2: เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดอ่ะครับ
0: ครับผมอื้องั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับการปลูก
2: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้

0: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเพราะขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
0: สวัสดีครับไข่ตุ๋น
1: สวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกเนี้ยแบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดิง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
0: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้สมมุติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
0: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
1: ฉีกแล้ว
0: หักได้เลยครับ
1: มาแล้วพอแล้ว
0: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้ว
0: ชิมซิ
1: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
0: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
0: เนี่ย
1: อันนี้ดันไว้ให้มันดังกริบเนี่ยมันจะดูดออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
0: ได
1: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ้ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
0: ้ได้ครับงัดเอาสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
0: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
0: ใช่
1: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
0: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
1: ใช่ไหม
0: พันปัตตาเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
0: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
1: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
0: ครับ
1: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
0: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกศหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
1: คำว่าตกเกศคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
0: ใช่ครับ
1: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาแปลว่าทำได้เหมือนกัน
0: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
1: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
0: ใช่
1: แกนเราก็กินได้อีก
0: ครับ
1: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
0: ใช่ครับ
1: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเบือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
0: ครับ
1: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
0: ใช่ครับ
1: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
0: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
1: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
0: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
1: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
0: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
1: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
0: ใช่ครับ
1: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
0: ครับ
1: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
0: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
1: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชมจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับอ
0: ยู่ตัวใช่
1: ไหมอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
0: ่อใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
1: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
0: ่
1: อ
0: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
1: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อหนึ่งใช่ไหมพ
0: ่อใช่ครับ
1: คือพ่อใช้เนื้อหนึ่งบางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อสองเนื้อสามเนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อหนึ่งมากวนเลย
0: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได
1: ้นี่คือที่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
0: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: และอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
0: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: แต่ต้องคนตลอดเวลา
0: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
1: ไหม
0: ้ติดกระทะ
1: มันมีแบะแซอยู
0: ่ครับ
1: ทีนี้ถ้า1 ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: ได้ครับ
1: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
0: มีครับเพราะเราได้
1: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
0: ใช่ครับ
1: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ขายยังไงครับ
0: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
1: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
0: 3-5 เดือนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
2: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
1: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
2: พอน้ำกะทิเดือด
1: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
2: ใช่ค่ะ
1: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแล้วก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
2: หางกะทิค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวผมเร่งไฟนะ
2: ค่ะ
1: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
2: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
1: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
2: เอาน้ำด้วยค่ะ
1: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2 ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
2: ช้อนหนึ่งก่อน
1: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตโนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
2: อันนี้คือน้ำสับปะรด
1: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
2: ใช่
1: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
2: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
1: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
2: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
1: ่
2: ะ
1: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: ด้านน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคุก

0: ข้าวกับสับปะรดก็อยู่เนี่ยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม
1: ่ มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม้อ
1: ไม่จะไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ่อ
2: ครับ
0: แปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
2: หล่น
0: หล่นหล่น
3: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กินจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
2: อร่อยมากเลย
0: คือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมชอบกินพวกต้นเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
0: ครับน่าผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดฉันไปเหลือแล้ว
4: อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความ

0: เสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากมากเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
6: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่ง
2: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
6: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
6: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
6: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ไปเลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่สถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้
3: ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแอมลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับแบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพ

0: และสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสารศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการทำดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งเวิ้งแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ได
0: ้นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้โหลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: ไม่รู้หนูลังเลแล้วตอนนี้
3: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: หุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู
0: ้อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: ไปแทนมาหน้าที่
0: เขาไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ยนี
0: ่โอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นมาหน้าไม่ใหญ่
1: ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกสีก็จ
1: บอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โดฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โ
0: อ
1: ้โ
0: หเกือบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไม่รู้รากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุด

0: บัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
1: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกไหมเนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้มันโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
0: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบ้านหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยป่านนั้นนะแม
1: ่อ๋อเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยนะการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อนะ
1: จ้ะ
0: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
1: หน้าบัว
0: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ากะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่าง
1: โขลกหน่อย
0: เดี๋ยวหนูโขลกพริกแกงให้
2: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย

0: แบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละค่ะ
1: แกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทีมงานมันไม่ลงคร
1: กไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาบนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมันอ่ะ
1: ไม่ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
2: ถือว่าลงมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: ทั้งการไอ้นี่ยังไม่เสร็จเลย
0: มันจะมันโดนหนูเล่นมืออยู่แต่แม
2: ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
1: แ
2: ค่ไหน
1: เอาพอก็พอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยจะกรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
0: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่แล้วแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
0: ให้เดือดเหมือน
1: ม
0: ัน
1: จะได้ยุ่ย
0: นะให้เดือดเหมือนของตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาคลุกไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบกับ
0: ใบด้วยมินี่โบยเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะ
0: อ้าว
1: บนเลย
0: มันไม่ลงครก
1: เอ้ยมันไม่ลงครก
0: นั่นสิพริกแกงคุณอ่ะ
1: ไม่มันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
1: เผ็ดป่ะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกงอ่ะ

0: หนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
2: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่

0: มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
1: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่ารากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
2: บีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
1: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
1: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้ง เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่า แล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะ น่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้ กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะ แต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูอ่ะเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะอ
1: ร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทําขายด้วยบ้านเราทํากันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทําอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลเจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริง
1: ๆโอ้โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
3: ่ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: ยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูณสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้ว ผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
1: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอด

0: พระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกันโซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว์แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วงงาน
2: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้
1: ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
2: ่
1: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
2: ค่ะ
1: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละเพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี่แตงโมน
2: ะ
1: ผ่านรังสิต
2: ค่ะ
1: ผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไรอันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
2: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
2: ่
1: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
2: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
1: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
2: ์
1: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ได้เห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอน2มีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
2: สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง พระปรีช

0: ายานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินปิดเขาดินจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให
0: ้
1: สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
0: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
0: ะ
1: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
0: ่
1: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
0: ้
1: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงาน
0: ะครับ
1: แล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
0: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
1: ไปดูไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
0: ่
1: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
0: ้
1: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
0: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
1: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับสวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระ

0: ายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโรจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนั่นไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
1: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ขานนามพระองค์ว่าทูลกระหม่อมใหญ่นี่คือเรื่องราวกว่า64พรรษาแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367หลังจากที่พระองค์ทรงผนวดรัชกาลที่2เสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่พระองค์ใดฐานะของพระองค์คือพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระอัครมเหสีสมควรอัญเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทรงรู้เห็นได้อย่างดีว่าพระองค์ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนื่องด้วยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ที่พระราชโอรสหัวปีของรัชกาลที่สองทรงประสูติจากเจ้าจอมมันดาสีทางพระราชอำนาจและกำลังตลอดจนทรงมีพระวัยวุฒิที่เหมาะสมกว่าพระองค์พระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะผนวดต่อดังนั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงเสด็จ

ขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่3ปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2368พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งเป็นรากฐานในการนำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตด้วยความรอบรู้อย่างถ่องแท้ทำให้ประชาชนได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงดำรงพระสมณเพศถึง27พรรษาพุทธศักราช2395เป็นช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังถูกชาติตะวันตกคุกคามอย่างหนักเพราะความล้าสมัยพระองค์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์เดียวที่ทรงดำริว่าประเทศในทวีปเอเชียจะดำรงคงอยู่ได้ต้องยอมรับและนำอริยธรรมของประเทศตะวันตกมาปรับปรุงประเทศของตนให้ทันสมัยทำให้ประเทศไทยยังไม่ถูกคุกคามนักพุทธศักราช2396ทรงโปรดเกล้าให้ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาและทรงพิจารณาคดีความรวมทั้งผลิตเงินกระดาษที่มีเครื่องดุลนูนสำหรับคนตาบอดพุทธศักราช2398ทรงลงพระนามหนังสือสัญญาพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศอังกฤษทรงโปรดให้ใช้สยามเป็นชื่อประเทศพุทธศักราช2402ทรงโปรดให้สร้างพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช2404ทรงพัฒนาการคมนาคมทรงโปรดให้สร้างถนนเจริญกรุงด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้สยามประเทศก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาพุทธศักราช2409ทรงนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงศึกษามาวัดความทันสมัยของประเทศที่สำคัญพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำโดยได้ทำนายล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงใช้หลักการทำนายที่ทรงคิดคำนวณด้วยพระองค์เองทั้งหมดทำให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาชาญด้านวิทยาศาสตร์ทรงคิดค้นประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากมายจนได้รับการยกย่องว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชยุคสยามอารยะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกด้วยทรงมีพระราชดำริว่าการไม่สวมเสื้อนั้นดูล้าสมัยและชาวต่างประเทศจะมองว่าคนไทยเป็นพวกชาวป่าการที่พระองค์ทรงโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่แรกครองราชสมบัตินี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเก่าที่เคยปฏิบัติกันมาให้ทันสมัยเพื่อให้สยามประเทศเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับนานาอารยประเทศพระมหากรุณาธิคุณพระราชย

นทัศน์ในพระองค์ทุกครั้งที่จะทรงเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดจะทรงชี้แจงเหตุผลให้ทราบโดยทั่วกันดังเช่นการถวายฎีกาที่เคยเสด็จออกรับฎีกาเดือนละ4ครั้งแต่ก็มีฎีกาที่ค้างจำนวนมากได้ทรงโปรดให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องที่มีตำแหน่งเฝ้าถวายฎีกาแทนตัวได้ส่วนการเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศมีเรือต่างชาติเข้ามามากราษฎรอาจไม่รู้ธรรมเนียมใหม่เช่นการยิงสลุดคำนับกันทรงโปรดเกล้าให้ประกาศเตือนว่าแต่นี้ไปถ้ามีเรือรบลำเดียวหรือหลายลำเข้ามาถึงเมืองสมุทรปราณก็ดีหรือทอดนอกสันดอนก็ดีเมื่อได้ยินข่าวเรือรบมาแล้วก็ดีย่อมยิงปืนคำนับเมืองฝ่ายเมืองก็ยิงรับคำนับกันอย่าให้ตื่นเล่าลือถือตามคดีแล้วสะดุ้งตกใจส่วนที่เป็นธรรมเนียมของราชสำนักทรงเปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวหน้าล้ำยุคเช่นกันเช่นข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในมักจะดำรงชีวิตอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตลอดไปทรงโปรดให้มีประกาศทรงอนุญาตให้ทูลลาออกเป็นคราวแรกว่าผู้ใดทำราชการนานแล้วหรือไม่สบายจะกราบถวายบังคมลาออกได้ไม่ทรงห้ามที่นับว่าทันสมัยอย่างยิ่งคือการที่ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายในออกรับพระราชอาคันตุกะชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนดังที่เซอร์แฮร์รี่ออตบันทึกไว้เมื่อคราวมาชมสุริยุปราคาที่ว่าก่อว่าขณะที่เมื่อท่านเจ้าเมืองเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นพระเจ้าลูกเธอทั้งพระองค์เจ้าหญิงและพระองค์เจ้าชายได้ส่งต้อนรับพวกที่ไปกับเจ้าเมืองในท้องพระโรงเมื่อพวกเรากราบถวายบังคมลาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงพระราชทานพระหัตถ์ให้สัมผัสทั้งหมดในครั้งนั้นได้พระราชทานการ์ดพระนามตามธรรมเนียมตะวันตกพิมพ์3ภาษาคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและละตินนับเป็นการ์ดพระนามตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วัตรปฏิบัติด้านการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดได้15วันจึงทรงเลือกดำรงในร่มกาสาวพัสจนตลอดรัชกาลที่3ได้เป็นคุณแก่การพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระวชิรยาโนหรือทูลกระหม่อมพระได้ทรงเอาพระทัยใส่ศึกษาทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระและฝ่ายคันธธุระจนทรงรอบรู้และแตกฉานด้านวิปัสสนาธุระทรงศึกษาที่สำนักวัดพระมหาธาตุและวัดพรับหรือวัดราชสิทธารามจนสิ้นตำราที่พระอาจารย์สอนด้านคันธธุระทรงศึกษาภาษามคตกับพระวิเชียรปรีชาผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตเพียง3ปีก็ทรงเข้าสอบพระปริยัติธรรมได้ชั้นประโยค1ถึงประโยค5แม้ไม่ได้ทรงสอบต่อแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมั่นพระราชหฤทัยในความรู้จึงทรงพระราชศรัทธาถวายพัดปริญญา9ประโยคเพื่อเฉลิมพระราชกิยศวัตรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในราชการบ้านเมืองและการฟื้นฟูพระศาสนาในเวลาต่อมาคือการเสด็จจาริกไปนมัสการพระเจดีย์สถานต่างๆในหัวเมืองเช่นในปีพุทธศักราช2374เสด็จไปทรงสักการะพระเจดีย์โบราณที่เมืองนครชัยศรีภายหลังทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เป็นมหาเจดีย์สำคัญแห่งหนึ่งของสยามประเทศพระราชทานนามว่าพระปฐมเจดีย์ต้องกับนามใหม่ของเมืองนครชัยศรีคือนครปฐมพุทธศักราช2376เสด็จทุดงขึ้นไปเมืองเหนือได้ทรงปิดทองสมโภชพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกและสุโขทัยได้ทรงพบพระแท่นมนังคศิลาและศิลาจารึกสองหลักทรงโปรดให้เชิญลงมายังกรุงเทพมหานครทรงศึกษาสอบค้นจนได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยชัดเจนขึ้นส่วนการฟื้นฟูพระศาสนานั้นทรงพระราชดำริข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ทรงศึกษาพบหลักฐานในพระไตรปิฎกหลายประการโดยเฉพาะระเบียบต่างๆเช่นการครองผ้าของพระภิกษุสามเณรควรสุภาพเรียบร้อยต้องตามพระบัญญัติในพระวินัยการกราบไหว้ควรสังวรในกิริยามารยาททรงตั้งธรรมเนียมนมัสการพระเช้าค่ำเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดค่ำพร้อมบทสวดภาษาบาลีซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ยังคงใช้ปฏิบัติสืบมาจวบจนปัจจุบันในส่วนของคารวาสเองก็ทรงโน้มนำให้มีการรักษาศีลอุโบสถประชุมฟังธรรมกันทั่วไปในวันธรรมสวนะหรือวันพระรวมทั้งให้ทำการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นจากวันวิสาขบูชาได้แก่วันมาฆบูชาได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติการเวียนเทียนและการเทศนาเอาไว้ด้วยแบบแผนธรรมเนียมที่ทรงฟื้นฟูขึ้นนี้ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวดจนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทรงศีลและพระราชทานเทศในวันพระธรรมสวนะทรงถือเป็นพระราชกิจสำคัญสืบมาจนตลอดรัชกาลการพระศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งพระธรรมและพระวินัยตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นแนวปฏิบัติจวบจนปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการพระศาสนาในแผ่นดินสยามอย่างหาที่สุดมิได้

น้ำพระราชหฤทัยในการเกื้อกูลนานาศาสนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเนื่องด้วยการที่พระมหากษัตริยาธิราชทรงทำนุบำรุงและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามแต่เดิมมาว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามของเราเองสืบมาจนทุกวันนี้ทุกพระองค์ทรงเกื้อหนุนในศาสนาคือศาสนาพุทธอย่างหนึ่งศาสนาพราหมณ์อย่างหนึ่งศาสนาแขกเจ้าเซนอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้พระราชทานเสรีภาพแก่มิชชันนารีในคริสตศาสนาให้เผยแผ่คำสอนได้โดยอิสระยิ่งขึ้นด้วยทรงคุ้นเคยกับบาทหลวงมิชชันนารีแต่เมื่อครั้งทรงผนวดโดยเฉพาะบาทหลวงปัลกัวสซึ่งอยู่ที่วัดคอนเซปชั่นใกล้กับวัดราชาธิวาสพระองค์ได้เสด็จไปทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันฉันมิตรอยู่เนืองๆตลอดมาได้ช่วยสารพระราชไมตรีกับสำนักวาติกันเชิญพระราชสารไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่9ดังสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ตอบมาซึ่งมีความขอบพระทัยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคริสต์ในพระราชอาณาจักรสยามและทรงปกป้องคริสตศาสนาเป็นอย่างดีตลอดมาในปีพุทธศักราช2404เมื่อทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระราชสารและสิ่งของไปเจริญพระราชไมตรีถวายสมเด็จพระสันตะปาปาณกรุงโรมการซึ่งทรงเฟื้อต่อบาทหลวงและมิชชันนารีเช่นนี้เมื่อมีงานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวังยังทรงโปรดให้เชิญมาเป็นพระราชอาคันตุกะอีกด้วยดังที่หนังสือเดอะบางกอกรีคอร์เดอร์ลงข่าวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาว่าวันที่ได้ทรงเฉลิมพระชมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ61พรรษาฝ่ายพวกมิชชันนารีกับพวกนายห้างนั้นทรงโปรดให้เชิญไปรับพระราชทานของเลี้ยงเมื่อเวลาเช้าที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งคือได้พระราชทานที่ดินแก่มิชชันนารีฝ่ายโปรเตสแตนต์ให้สร้างสุสานที่ถนนตกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงอนุเคราะห์พระสงฆ์ชาวยวนซึ่งทรงคุ้นเคยกันอย่างดีมาแต่เดิมทรงโปรดให้สร้างพระอารามฝ่ายอนามิกายที่ตลาดน้อยพระราชทานนามว่าวัดอุภัยราชบำรุงพิธีกงเต็กในงานหลวงสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระยวนเข้ามาทำพิธีถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสม่ำเสมอดังเช่นงานพระเมนสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในพุทธศักราช2404มีพระยวนสวดกงเต็กถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้เองทำให้แผ่นดินสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นราชอาณาจักรสยามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาแก่ทุกศาสนาประชาชนต่างศาสนาได้อยู่ร่วมกันบนพื้นแผ่นดินสยามด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกันมาจวบจนถึงทุกวันนี้

0: เราเกิดจากเราเห็นเขาก่อนเนาะแฮชิโร่เกิดที่หลีเป๊ะ4ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทำอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทำแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดี
1: เราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทำให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทำแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะแคชิโร่นี่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สำคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้จะชาร์จแบตอะพลังงานมันก็เกิด
2: ผมว่ามันเป็นวาระของโลกที่ต้องมาดูแล้วครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันหดหู่
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอ่ะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลย
0: การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอ่ะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเทอร์แอคกับทะเลในรูปแบบที่เราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราพยายามที่จะบอกว่าไอสิ่งที่เราทำมันอินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทำได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาก็คือปัญหาในพื้นที่งั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นและเราก็เจอคนเหล่านั้นน่ะเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำว่าเชนเนี่ยไม่ใช่ขยะมันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ

สังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ได้วิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนำดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลก

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมันประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG model และ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะ soft skills สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระจำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตา

รามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีกุลบุญนาคสำนักงานโครงข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทนายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป้า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้

0: ไม่มีข้าศึกรุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า100ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิฟาร์มก็บริษัทมานิฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิฟาร์มให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจํานวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ําที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทํายังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

็เริ่มแรกๆก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้

0: นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทําให้สินค้าล้นตลาดและทําให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจําหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนําเข้าผลิตถั่วเหลืองอ่ะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทําอาหารในให้พวกสัตว์น้ําสัตว์บกราคาทําให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเงี้ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททําให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี้ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำพวกภัยค่าเจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับนี่ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับแล้วก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสิน
1: ปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทําธุรกิจสัตว์น้ําให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทําเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกําลังขนาดไหนที่จะลงทุนทําได้แค่ไหนทําเท่าที่กําลังตัวเองทําได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความมั่นเพียรด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนําสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ําโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ ในการตรวจเช็ค

0: คุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
1: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณะบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
2: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้สรรให้เรามาขอบคุณครับ
3: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2005หมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
1: ภูริครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้นเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
1: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
0: ็
1: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
0: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
0: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ย
0: นี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
1: ใช่ถุ
2: งโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร
0: ์ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
1: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
0: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
1: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา

0: คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
1: แล้วก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
0: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีก1ชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
1: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
0: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
1: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
1: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
0: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
1: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
0: มันมีผลต่อ
1: ใช่
0: พฤติกรรมเรา
1: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
0: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดปกติได้ไม่นานนะครับไม่ยิ่งเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะ
1: ไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับใช่ใช่
0: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอ
2: ครับจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก็ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมาเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนก
2: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
4: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: หยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุงขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
4: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
6: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
6: เรื่อง
0: ของ
6: เรื่องใช่ใช่อ
0: ย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
6: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและ และตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึง

0: ใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super B Wax Wrap Could you please introduce what is the B Wax Wrap
2: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural We use organic fabric and beeswax mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic mm-hmm. And it stays longer and fresher And mm-hmm. it's better for the environment And also better for your health
0: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand you use the banana leaf to wrap things uh-huh. and in European countries I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic mm-hmm. and I want them to have a clean planet and mm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
2: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit. Oh, แตงโม.
2: แตงโม เจ้า.
0: แตงโม เจ้า. There you
2: go.
0: นี่ อ๋อ.
2: Would you like some?
0: Can I try this one?
2: Sure.
0: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them you cannot put hot things in because it's very natural beeswax will melt at 60 degrees celsius so you cannot put like really hot things in there
0: and is it danger to eat if the beeswax wrap
2: actually not
0: mm-hmm.
2: yeah
0: because it's natural
2: it's natural
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3 เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนน
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับสวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
4: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
4: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
4: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วย นเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
4: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
4: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
4: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
4: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
4: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
4: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
0: อ๋อ
4: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างงี้เอาไปทำเองได
4: ้ถูกต้อง
0: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
4: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
4: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
4: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
4: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วครับ
4: แล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
4: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
4: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
4: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
4: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
4: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
4: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทย

ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม

วัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ศตวรรษที่แล้วนะครับเมื่อสยามประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาบาริ่งกับประเทศอังกฤษผลพวงจากการลงนามนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สยามประเทศของเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาของสนธิสัญญาบาริ่งนั้นยังได้เรียกร้องให้สยามประเทศเราต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยอีกด้วยครับและนี่แหละครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ครับ

0: เหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายคือแต่เดิมสยามใช้กฎจารีตนครบาลที่มีบทลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในสายตาของตะวันตกเช่นการตอกเล็บบีบขมับหรือการเคี่ยนตีภาพเหล่านี้ทำให้สยามถูกโจมตีว่าล้าหลังนี่จึงเป็นเหตุให้มหาอำนาจยุโรปยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้ามามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาลอยู่เหนือดินแดนสยามทางเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้คือการปฏิรูประบบศาลให้ทันสมัยและคดีพระยอดเมืองขวางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์รศ .112 ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูประบบศาลอย่างเร่งด่วน
1: คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยเป็นคดีที่เกิดจากว่าเราไปขัดแย้งกับฝรั่งเศสพยอดเมืองขวางไปต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหาว่าไปฆ่าเขาตายแต่พยอดเมืองขวางบอกว่าเราจับตัวเขาตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นศาลไทยเนี่ยพยอดเมืองขวางได้รับการปล่อยตัวแต่ฝรั่งเศสไม่ยินยอมโดยอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังนักกฎหมายไทยผู้พิพากษาไทยไม่มีความรู้เหตุผลที่ว่าทำให้กฎหมายทันสมัยก็เพื่อให้เราเป็นอิสระจากการที่จะต้องมีคดีแล้วไปขึ้นศาลต่างประเทศให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ด้วยการใช้ศาลของเราเองทีนี้คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยมันมามีส่วนทำให้เกิดการเร่งรัดทำให้การปฏิรูปศาลนี่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนั่นมันเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตรศ.112หรือ2436
2: แต่ว่าการปฏิรูปสยามไปสู่ความทันสมัยนั้นคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าว่าสยามประเทศขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้เท่าทันแนวคิดและกุศโลบายของมหาอำนาจชาติตะวันตกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงได้ทรงวางรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาไว้ตั้งต้นเพื่อที่จะสร้างบุคลากรเก่งๆขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นเพื่อฝึกสอนวิชาทหารและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมุ่งสอนผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลักเพราะทรงเห็นความจำเป็นในการสร้างคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศดังเห็นได้จากการสอดแทรกค่านิยมแบบตะวันตกไว้ในหนังสือธรรมจริยาทว่าพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลกว่านั้นโดยการส่งพระราชโอรสเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุตรขุนนางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือ King's Scholarship เพื่อสร้างคนเหล่านี้ให้มีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายหน้าและเมื่อสำเร็จกลับมาก็ให้เข้ารับราชการประจำกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญ
3: ท่านส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มีพระราชโอวาทว่าการที่ส่งให้ไปเรียนที่เมืองฝรั่งนั้นให้ไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงก็ทำอะไรยังไงเขามีหลักการยังไงเขามีวิธีดำเนินงานมีวิธีแก้ไขยังไงแต่ข้าไม่ได้ส่งให้พวกเจ้าไปทำตัวเหมือนฝรั่งไม่ต้องการอย่างนั้นเลยก็ได้เห็นการไกล
0: ขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแผนที่และโรงเรียนนายร้อยแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทรงละเลยการศึกษาของราษฎรดังที่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกที่วัดมหานภารามและขยายออกไปตามหัวเมืองต่างๆในภายหลัง
2: การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ในยุคแผ่นดินของพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสยามไปสู่ความทันสมัยมากมายหลายประการเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะให้รองรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นถนนหนทางใหม่ๆมากมายหลายสายได้ถูกตัดขึ้นนะครับ
4: รวมทั้งกิจการของรถไฟและโทรเลขซึ่งเป็นสิ่งแรกมีของสยามในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับ
0: กว่า100ปีก่อนการติดต่อระหว่างพระนครและหัวเมืองในปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่หลังจากรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งไปรษณีย์โทรเลขขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามก็ทำให้การติดต่อสั่งการไปยังหัวเมืองห่างไกลทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าช่วยลดช่องว่างที่ชาติตะวันตกจะใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองเหล่านั้นได้อีกทางบทบาทของกิจการโทรเลขยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานหลายเดือนตลอดระยะเวลาการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชโทรเลขโต้ตอบกลับมายังแผ่นดินสยามเพื่อทรงติดตามข้อราชการสำคัญช่วยให้พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนั้นลุล่วงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของกิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการอันใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้นรถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมาขณะที่การสร้างระบบการสื่อสารคมนาคมดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งรัชกาลที่5ก็ทรงจัดวางระบบผังเมืองและปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระนครให้ทันสมัยเพื่อยกฐานะเมืองหลวงของสยามให้มีความสง่างามเช่นอารยประเทศ
3: ในสมัยนั้นที่ต่างประเทศเขาถือว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยตั้งสมัยการที่5ถึงการ7เนี่ยเป็นผังเมืองที่ดีแห่งดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือง่ายๆก็10อันดับแรกที่กรุงเทพติดอันดับอยู่เนี่ยคือเป็นที่เขายกย่องกันมากเพราะว่าพระองค์ท่านทรงตัดถนนตัดคำคูคลองและทำทางรถไฟ

0: ท่านผู้ชมครับในสมัยของรัชกาลที่5นั้นกล่าวได้ว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับที่การคมนาคมของสยามประเทศรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับมีการตัดถนนใหม่ๆมากมายหลายสายนะครับช่วยการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมืองหลวงของสยามเราครับกรุงเทพมหานครให้ดูทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆอีกด้วยครับ
1: การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทันสมัยเริ่มตั้งแต่การตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานครรวมทั้งถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งอย่างถนนราชดำเนินซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2442สำหรับเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตตามแบบอย่างของถนนหมอกที่มุ่งตรงไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนถนนชองเซลิเซ่ที่มุ่งตรงไปยังประตูชายแห่งกรุงปารีสและถนนอุนเตอร์เดลินเดนในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างสะพานอีกหลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางอย่างเต็มที่ดังเช่นสะพานมัควานรังสรรค์สะพานแรกที่สร้างขึ้นแบบมีระบบร้อยสายไฟฟ้าในตัวถือเป็นสะพานที่ทันสมัยแบบเดียวกับของสเปนและอิตาลีในยุคนั้นเช่นเดียวกับสะพานหกที่สามารถยกหรือหกขึ้นเพื่อให้เรือผ่านได้ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นสะพานแบบฮอลันดาซึ่งพระองค์เคยทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองฉวาหลังเสด็จกลับจึงทรงโปรดให้สร้างสะพานแบบนี้ขึ้น8แห่งในเขตพระนคร

0: ฉมหน้ากรุงเทพมหานครเวลานั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนขนานใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เจริญเท่าทันและไม่ถูกมองว่าล้าหลังในสายตาของมหาอำนาจตะวันตกด้วยเหตุนี้ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจึงต่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบตะวันตกด้วยดังเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปให้เข้ากับศิลปะไทยประยุกต์เช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมโดยออกแบบก่อสร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งตรงมาจากเมืองคาราล่าเมืองหินอ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีถึงแม้สยามต้องปรับตัวทุกมิติเพื่อพัฒนาให้เท่าทันความเจริญของโลกตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจะถูกกลืนหายไปเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของชาติสยามคือสิ่งที่พระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอและไม่เคยลืมเลือน
1: ท่านเป็นคนที่เปิดกว้างกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรมตะวันออกนะฮะวัฒนธรรมสยามท่านก็ไม่ได้เพิกทอดทิ้งอะไรเลยนะฮะแล้ววัฒนธรรมเอเชียท่านก็ไม่เคยหันหลังให้นะฮะ
0: ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชและปฏิรูปสยามไปสู่ความก้าวหน้าในทุกด้านได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกลอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน
2: พระองค์ต้องใช้พระบรมราโชบายทางด้านการต่างประเทศอย่างมากทีเดียวที่จะรักษาเอกราชของเราอย่างหนึ่งพระองค์มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่า modernization คือทำประเทศให้เจริญหรือว่าให้เป็นสมัยใหม่เพื่อที่ตะวันตกจะได้ยอมรับขณะนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: พระบรมวิเทโสบายของพระองค์ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440และปี2450ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเด่นชัดการเสด็จไปยังโลกตะวันตกด้วยระยะทางไกลแสนไกลครั้งนั้นเป็นพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของสยามอย่างยิ่ง

0: แม้นั่นเป็นครั้งแรกของกษัตริย์สยามที่เสด็จไปถึงโลกตะวันตกดินแดนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้แทนของชาวสยามที่ออกไปประกาศก้องให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าสยามก็เป็นชาติที่มีอารยธรรมและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าชนชาติใด
1: ถ้าเราทำตัวเป็นการชนอย่างเดียวไม่มีนโยบายรุกหรือการทูตเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่รัชกาลที่5ผมคิดถ้าที่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงพระประสงค์ที่จะทำคือชี้ให้เห็นฝรั่งว่าเราเป็นอารยประเทศประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศผิวขาวหรือนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นอารยประเทศเนี่ยคือสัมผัสกับเขาพบปะกับเขาเดินทางไปประเทศเขาเพื่อเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนป่าเถื่อนมาจากไหน
2: พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์จอมพลกองทัพบกเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ท่านฝึกเรียนวิชาทหารมาเสด็จออกเสด็จจากเรือพระที่นั่งขึ้นเทียบท่าแล้วเดินเดินไปเนี่ยเดินฉับฉับฉับเครื่องแบบจอมพลเนี่ยคนช็อกในทันทีเลยโอ้นี่ไม่ใช่เป็นฮ่องเต้หรือสุลต่านแล้วก็รับการถวายความเคารพอย่างสง่างามขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีกองเกียรติยศถวายไปทีนึงยิงสลุด21นัดตอนแรกฝรั่งเศสบอกก็ยิงนะมาก็มาจะพูดอะไรก็พูดไม่เตรียมการเลยแต่พอท่านวางทำการบ้านอย่างดีเนี่ยพออิตาลียิงสลุด21นัดเนี่ยฝรั่งเศสบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องเตรียมการนะ
0: และแม้การเสด็จประพาสยุโรปจะเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองในภายหลังดังเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เปรียบได้กับหน้าต่างที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของชาวสยาม
3: ประโยชน์อย่างเช่นเราลองดูนะคะว่าท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยข้อมูลท่านทันสมัยมากคือถ้าเทียบกับยุคเราเนี่ยท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่วิเศษมากข้อมูลที่ทรงวิเคราะห์นี่รู้สึกไม่ค่อยจะคลาดเคลื่อนหรือจะว่าไปแล้วมีความค่อนข้างจะแม่นยำมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปยุคนั้นนะคะอันนั้นถ้ามองในบริบทการเมืองเองนะคะยุโรปก็อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามองในบริบทอื่นๆถ้าหากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะลองอ่านหนังสือก็จะรู้ว่ามีสายพันธุ์พืชอะไรต่างๆในยุโรปหรือเมอร์เทอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นสบายพอสมควรนะคะก็มีข้อมูลอย่างนี้หรือถ้าหากจะเป็นนักที่สนใจเทคโนโลยีท่านก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในยุคนั้นนะคะเช่นโทรเลขที่มีเปลี่ยนเป็นโทรเลขแบบไร้สายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากการใช้กล้องถ่ายรูปตอนนี้มีการเกิดภาพยนตร์ขึ้นนะคะซึ่งอาจจะถ่ายไม่ได้กี่วินาทีหรือเป็นนาทีนะคะหรือถ้าจะมองในมุมการท่องเที่ยวท่านก็วิเคราะห์แล้วว่ายกตัวอย่างนะคะสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็บอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดีใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อิตาลีนะคะมีท่านบอกทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์เยอะทำไมไม่พัฒนาอะไรอย่างนี้คือมีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็และอื่นๆอีกเยอะมาก
0: วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451 1 ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2

0: พระบรมรูปทรงม้าที่พระองค์สั่งทำขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จครั้งนั้นได้ถูกอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณลานพระราชวังดุสิตเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ทรงครองราชมาเป็นเวลาครบ40ปี
1: การสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นมันเกิดจากแรงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่มาช่วยคนละ5สตางค์10สตางค์สลึงหนึ่งเนี่ยนะโดยซื้อไอ้เขาเรียกบัตรขนาดต่างๆบัตรเล็กบัตรใหญ่บัตรกลางเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินยังเหลือก็แสดงว่าความจงรักภักดีนี่มากทุกแห่ง
0: ในฐานะกษัตริย์นักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงสยามแบบพลิกแผ่นดินผู้ทรงเปิดประตูสยามออกสู่ประชาคมโลกอย่างสง่างามโดยที่ยังรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้ได้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้กราบบังคมทูลถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายจับใจว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนบทสรุปสุดท้ายช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทความรักแก่ราษฎรและผืนแผ่นดินดังความข้างท้ายที่จารึกอยู่ณฐานพระบรมรูปทรงม้าตราบทุกวันนี้ว่าพระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎร์สำเร็จได้

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.

ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิงงๆเว้ยไปหาที่ทำไมต้องพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคย
2: คุ้นๆหน่อยคร
0: ับ คุ้นๆหน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่านี่ให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
2: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นให้เวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสระใหญ่ๆ 3-4 สระให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างนึงเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได
2: ้อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหม
0: ม
2: ี
0: เชื้อด้วยความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
2: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไหนก็มีการบำบัดพอตกตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ดังนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะนั้นสรุปว่าที่แหลมปะเบี้ยที่วันหนึ่งพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโครงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยเพราะกลัวน้ำสะอาด
2: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
2: แล้วที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไร

0: นี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะฉะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีขบวนการย่อยสลายขยะเออน้ำแข็งจะถามอะไร
1: ผมอยากรู้เรื่อง300ตุ่มอ่ะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันนึงสมมีพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างนึงถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นไหม
2: ไม่เคยครับ
0: เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
2: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่067-2166-08-8

จากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: ีน้ำแข็งที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: และที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือท่าเกลือ
0: แต่ว่าที่เนี่ยคือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไป
1: ไป

0: ีครับที่นี่ก็ไปที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไรอ่ะ
1: รู้ครับ
2: รู้ว่าน้ำเสียเกิดจากเวลากินน้ำค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
3: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู่ได
0: ้
4: ก็มีเคมีลงมาในน้ำเยอะๆ
0: สารเคมีโอเคเอแคลร์ว่าไง
4: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
0: ก็เรียกสารอินทรีย
4: ์
0: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ท่านเอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพระองค์ท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกรูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
4: ่
0: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
4: ครับ
0: เอาละ
4: ขอบคุณค่ะ

0: ระวังตัวหน่อยนะ
1: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่กันเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับขวามือของน้องๆ นะครับตรงนี้ก็คือ
2: บ
1: ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
2: แทนที่มาครับ
1: แทนที่มานะครับพี่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ำเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ำเข้าไหม
3: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
1: ใช่ใครได้กลิ่นแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
3: เขียว
2: คุณเข
1: ีย
2: ว
1: เขียวๆนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
3: ตรงนี้
1: ตรงนี้นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
3: ดำปิดดำ
1: เลยอย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกลงสู่ด้านล่างนะครับ
4: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ทางขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
5: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
1: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
3: ้นกอะไรครับ
1: เป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
3: โดยปกติ
1: านกกาน้ำมีเยอะไหมครับก็สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
3: นกอะไรครับ
1: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงนี้ทําหน้าที่อะไร
3: ไม่ทําคล้ายๆกัน
2: ปรับสภาพ
1: ยางนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียนะครับโดยการบําบัดน้ําเสียตรงนี้เขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ําตรงนี้มาผึ่งแดดผึ่งลม
2: นะครับฆ่าเชื้อโรคใช่ม
1: ั้ยครับ
3: แล้วไม้อันนี้คืออะไร
1: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการทรุดตัวนะครับ
3: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอะคะ
1: อ๋อแพงต้นพืชครับแพงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกเรื่องของแปลงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
5: จะกรองมันยังไงคร
1: ับ ตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปลงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปลงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในเนี้ยจะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
5: ผมเห็นไฟมันคุ้นคุ้น
3: พี่กันคะแล้วครับย่าทำไมมันกระดึกกระดิกได้
1: ฮะอ๋อจริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเน
3: า
1: ะ
3: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ครับไปเดินไปทางนู้นเลยตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารในรูปแบบต่างๆอีกส่วนนึงนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดย1กล่องน้องๆลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
5: 1,000กิโลเลยคร
1: ับ น้องผิงหยางบอก1,000กิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
3: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโลแต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
1: จริงๆแล้วนะครับ
3: 5แสนกิโล

0: กิโลเลย
1: ผมว่าผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับผมว่าประมาณ 1,900 กิโลเหมือนก
0: ันจริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
2: แหลมผักเบี้ย
0: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำของกินได้ด้วย
1: กินได้ไหมครับกินสดๆได้ไหมคะ
0: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเนาะ
1: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
0: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับหรือถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
3: ใสจังเลยครับ
1: ครับ
3: มองแล้วสบายตามาก
0: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
1: น้ำตรงนี้แปลว่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
1: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
0: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผิงหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
1: อะไรครับ
0: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
1: ครับ
0: ไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
4: ไปค่ะ
0: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

ลังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: ยกันเก็บไม้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่เชื่อโอ้
1: ไปเร็ว
2: แข่งครับพี่ครับช่วยด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: มาๆๆอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: โดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์คากนะคร
2: ับ
1: ขูดอย่าง
2: น
1: ี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้นะปึ๊บนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
2: เจอแล้วเจออีกแล้วดวงดีจัง
1: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
3: นี่ข้าวโพดหอยแครงนะครับ
1: ปึ๊บ
2: เจอแล้ว
1: ปึ๊บ

0: วันนี้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมผักเยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีอะครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
3: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิลนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพ่อองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านดีเลย
4: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

ญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมพะเบียบหรือยังเรียบร้อย
1: ครับ
0: เห็นอะไรบ้าง
1: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียครับ
0: บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมพะเบียบนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จพอเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผลิตออกมาเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านขจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

เกิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวปวดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: กลับมาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆ เหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
2: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
2: ือเป็นเด็กอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่าง
1: ค่ะ
2: แล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่

0: เป็นเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอภัณฑ์แล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยก็แค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบานให้อาบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: หมอเป็น
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช
0: ่จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย อยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่า

0: ในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้ไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เปิดกระโปรง
0: มากผู้หญิงก็จะร้องไห้แบบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกนะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: อาบานเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่การบูลลี่โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอน นี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่หรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะ แต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
1: ั่
0: งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิมเคย
0: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะ
0: คะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มามัดใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เบย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาติเนี่ยนะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่

0: แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ยอมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอยเขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
0: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
1: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อมสองอย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก5-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่ง2เดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกิน2เดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งำพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นแดดได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดหน่อยไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35เลยครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
2: ็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอ่ะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยปัดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึง9 โมง 10 โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลัง

0: 3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลัดกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกลันลันลันกันไป
1: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
0: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกประเมินสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมัน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีว่าจัดก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับจันก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้ออยู่มา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี้เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อ

0: ไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกินร้อยคนนะคะที่เรามีอยู่ในมือ
1: ตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลและสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: ด้วยทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุที่ทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเสียหายเมื่อปี2560และถึงแม้จะได้รับการซ่อมแซมตามพระราชดำริเพื่อให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
1: ตามที่ห้วยทรายขมิ้นเนี่ยมีการพังทลายทำให้ทรงเป็นห่วงสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีพระราชกระแสให้ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญโครงการชลประทานสกลนครสำนักชลประทานที่5วางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าเดิมเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2ล้าน4แสนลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นซึ่งเราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในครั้งนี้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจุบันและอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยกว่าเมื่อ60กว่าปีก่อนโดยเฉพาะแนวเขื่อนใหม่ที่กว้างใหญ่สูงและมั่นคงแน่นหนากว่าเดิมเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2496ย่อมเกิดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมจึงดำเนินการขุดลอกและขยายขอบเขตเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้นและสุดท้ายแนวทางป้องกันในระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำบริเวณเทือกเขาภูพานในระบบที่เรียกว่าอ่างพวง
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดำเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดำเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้วว
0: ันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสงนิกร
3: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างเลยมาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไรแต่ตามปกติ

าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากสุประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

0: เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอังคางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาอ้างอยู่ประเทศไทยครับนายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่ขวายอันนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอตรงไปตรงดูที่มีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดไหนยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอ่ะทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ. 2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวง ที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่เราแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ25 25 26 27 28 30นู่นมันทุกลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเออเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในลูกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่า

ประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วๆประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

และที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน

0: ี่แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่ใช่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อน
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข
0: ่แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
1: กลิ่นวานิลาค่ะ
0: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
1: ประมาณ4นาทีค่ะ
0: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
1: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
0: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อนี้มากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
0: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือ
0: เข้าเตาอบได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ

0: ไม่ต้องค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้น
0: ะ
1: แต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
0: ค่ะ
1: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่พินครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
0: เคยค
1: ่
0: ะ
1: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วๆๆไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
1: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
1: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
1: สยามโก
2: ประจวบอีกต
1: ัวประจวบอีกตัวนึงดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
1: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
1: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
1: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
1: นั่นลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟางครับ
1: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
1: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมแต่ว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกจะเข้าไปอีกปล่อยเขาคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
1: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
1: เอามันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
1: เหมือนแบบศรีราชาอย่างนี้ใช่ไหมม
2: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
1: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะ
2: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
1: ้
2: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
2: สวัสดีครับไข่ต
1: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมลูกเนี้ยแบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดิง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบ เอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
2: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในส่วนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
2: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
1: ฉีกแล้ว
2: หักได้เลยครับ
1: มาแล้วพอแล้ว
2: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้ว
2: ชิมซิ
1: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกนะครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้พ่อมันมีเทคนิคไหม
2: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ดันไว้ให้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ถ้าเอาสักตานึงมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
2: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
2: ใช่
1: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
2: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
1: ใช่ไหม
2: ทานปัตตาเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
2: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
1: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
2: ครับ
1: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
2: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกศหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
1: คำว่าตกเกศคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
2: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
1: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
2: ใช่
1: แกนเราก็กินได้อีก
2: ครับ
1: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
2: ใช่ครับ
1: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
2: ใช่ครับ
1: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกรโอเคเอาเปลือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
2: ครับ
1: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
2: ใช่ครับ
1: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
2: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
1: ้มันเหมือนเครื่องบดหรือว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
2: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
1: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
2: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
1: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
2: ใช่
1: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
2: ครับ
1: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
2: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
1: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชมจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
2: อยู่ตัวใช่
1: ว่าอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
2: ่อใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
1: ไม่ต้องรอ

0: แปรเซตละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ใช่พวกนี้มันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช
1: ่
0: ไหมพ่อ
1: ใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีอ่ะมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได
0: ้นี่ขายได้ยาวนานนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
1: ใช่ครับรสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: และอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
1: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ใน2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงคร
0: ึ่
1: งอ
0: ันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ
0: ดไหม้
1: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
1: มีครับเพราะเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุธินไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
2: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
2: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
2: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแล้วก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
2: หางกะทิค่ะ
0: เดี๋ยวนะผมเร่งไฟนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
2: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
2: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
2: ช้อนนึงก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
2: อันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
2: ค่ะ
0: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
2: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
0: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
2: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
2: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะ
1: ใช่
0: มันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม
1: ้อไม่จะว่าจะไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ่อ
2: ครับ
0: แปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
0: หล่นหล่น
3: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปีอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
0: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กินจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยคือสับปะรดเนี่ยมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
0: ง่ายผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
3: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีทายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะเราชวนมาแพ็กเกจไว้อย่าง
2: เงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถึงพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลี่ยงไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ เนาะว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
1: ี
3: ก
1: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาแบบนี้เนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
5: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
1: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
5: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
5: ครับ
4: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
5: ร
4: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
5: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
5: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่หนึ่งเป็นยังไงเดือนที่สองลองดูเดือนที่สองเราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
5: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะน้องแม่ก็สปอร์ตด้วย
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
5: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
7: ใช่ใช่
5: อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามในกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ต ดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
8: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
5: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
8: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime. Or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
5: Can you show us what is this covering here?
8: Okay. Do you like watermelon?
5: Yes, my favorite fruit. Oh, tangmo.
8: Tangmo chao.
5: Tangmo chao. There you
8: go.
5: Nee, oh.
8: Would you like some?
5: Krap. Can I try this one?
8: Sure.
5: Okay. Nee, na ha. Tangmo, na krap. Is it good for fruit?
8: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
5: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
8: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius, so you cannot put like really hot things in there.
5: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
8: Actually not. Yeah.
5: Because it's natural.
8: It's natural.
6: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
5: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
9: ใช
5: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
9: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
5: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
9: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
5: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
9: ถูกต้อง
5: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
9: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
5: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
9: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
5: ครับ
9: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
5: ่
9: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิ้นของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
5: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
9: ้ถูกต้อง
5: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
9: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
9: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
5: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
9: ถูกต้อง
5: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
9: ใช่
5: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
9: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่า เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
5: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
9: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
5: า
9: ะอ๋ออ
5: ย่าร้อนเกินไป
9: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
5: ครับ
9: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
5: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
9: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
5: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
9: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
5: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
9: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
5: 2ปี
9: ใช
5: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
9: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
5: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
8: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
5: Yeah.
8: You know, you can't see it.
5: Yeah.
8: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
5: Yeah.
8: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
5: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
8: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
5: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
8: Subscribe
5: Big Thailand
8: เจ้า
5: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความจิตอาสามากขึ้น

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมใน

พระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

0: ความสุขและความยั่งยืนค่ะ
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูณสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่าน

0: ุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
1: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิต เป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
2: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
1: น
2: ะโซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับ ที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระวชิราเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว
1: ์
2: แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วงงานครับ
1: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี
2: ้ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
1: ่
2: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
1: ค่ะ
2: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันดีแตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่า ที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไรอันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
1: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
2: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
1: ่
2: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
1: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
2: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว์ คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ได้เห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอน2มีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
1: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินปิดเขาดินจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
2: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให้ส
1: ัก
2: ที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
1: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะเหมือนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
2: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณโครงการสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
1: ะ
2: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
1: ่
2: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
1: ้
2: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงาน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
1: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
2: ไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุง มาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
3: ่
2: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
3: ้
2: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
3: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
2: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับ สวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคดูที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโลจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว
3: ์
2: นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
0: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานวิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ขานนามพระองค์ว่าทูลกระหม่อมใหญ่นี่คือเรื่องราวกว่า64พรรษาแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367หลังจากที่พระองค์ทรงผนวดรัชกาลที่2เสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่พระองค์ใดฐานะของพระองค์คือพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระอัครมเหสีสมควรอัญเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทรงรู้เห็นได้อย่างดีว่าพระองค์ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนื่องด้วยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ที่พระราชโอรสหัวปีของรัชกาลที่2ทรง

ประสูติจากเจ้าจอมมารดาทรงมีทั้งพระราชอำนาจและกำลังตลอดจนทรงมีพระวัยวุฒิที่เหมาะสมกว่าพระองค์พระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะผนวชต่อดังนั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่3ปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2368พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งเป็นรากฐานในการนำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตด้วยความรอบรู้อย่างถ่องแท้ทำให้ประชาชนได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงดำรงพระสมณเพศถึง27พรรษาพุทธศักราช2395เป็นช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังถูกชาติตะวันตกคุกคามอย่างหนักเพราะความล้าสมัยพระองค์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์เดียวที่ทรงดำริว่าประเทศในทวีปเอเชียจะดำรงคงอยู่ได้ต้องยอมรับและนำอารยธรรมของประเทศตะวันตกมาปรับปรุงประเทศของตนให้ทันสมัยทำให้ประเทศไทยยังไม่ถูกคุกคามนักพุทธศักราช2396ทรงโปรดเกล้าให้ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาและทรงพิจารณาคดีความรวมทั้งผลิตเงินกระดาษที่มีเครื่องดุลนูนสำหรับคนตาบอดพุทธศักราช2398ทรงลงพระนามหนังสือสัญญาพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศอังกฤษทรงโปรดให้ใช้สยามเป็นชื่อประเทศพุทธศักราช2402ทรงโปรดให้สร้างพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช2404ทรงพัฒนาการคมนาคมทรงโปรดให้สร้างถนนเจริญกรุงด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้สยามประเทศก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาพุทธศักราช2409ทรงนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงศึกษามาวัดความทันสมัยของประเทศที่สำคัญพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำโดยได้ทำนายล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงใช้หลักการทำนายที่ทรงคิดคำนวณด้วยพระองค์เองทั้งหมดทำให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาชาญด้านวิทยาศาสตร์ทรงคิดค้นประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากมายจนได้รับการยกย่องว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชยุคสยามอารยะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกด้วยทรงมีพระราชดำริว่าการไม่สวมเสื้อนั้นดูล้าสมัยและชาวต่างประเทศจะมองว่าคนไทยเป็นพวกชาวป่าการที่พระองค์ทรงโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่แรกครองราชสมบัตินี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเก่าที่เคยปฏิบัติกันมาให้ทันสมัยเพื่อให้สยามประเทศเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับนานาอารยประเทศพระมหากรุณาธิคุณพระราชยานทัตในพระองค์ทุกครั้งที่จะทรงเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดจะทรงชี้แจงเหตุผลให้ทราบโดยทั่วกันดังเช่นการถวายฎีกาที่เคยเสด็จออกรับฎีกาเดือนละ4 ครั้งแต่ก็มีฎีกาที่ข้างค้างจำนวนมากได้ทรงโปรดให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องที่มีตำแหน่งเฝ้าถวายฎีกาแทนตัวได้ส่วนการเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศมีเรือต่างชาติเข้ามามากราษฎรอาจไม่รู้ธรรมเนียมใหม่เช่นการยิงสลุดคำนับกันทรงโปรดเกล้าให้ประกาศเตือนว่าแต่นี้ไปถ้ามีเรือรบลำเดียวหรือหลายลำเข้ามาถึงเมืองสมุทรปราการก็ดีหรือทอดนอกสันดอนก็ดีเมื่อได้ยินข่าวเรือรบมาแล้วก็ดีย่อมยิงปืนคำนับเมืองฝ่ายเมืองก็ยิงรับคำนับกันอย่าให้ตื่นเล่าลือถือตามคดีแล้วสะดุ้งตกใจส่วนที่เป็นธรรมเนียมของราชสำนักทรงเปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวหน้าล้ำยุคเช่นกันเช่นข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในมักจะดำรงชีวิตอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตลอดไปทรงโปรดให้มีประกาศทรงอนุญาตให้ทูลลาออกเป็นคราวแรกว่าผู้ใดทำราชการนานแล้วหรือไม่สบายจะกราบถวายบังคมลาออกได้ไม่ทรงห้ามที่นับว่าทันสมัยอย่างยิ่งคือการที่ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายในออกรับพระราชอาคันตุกะชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนดังที่เซอร์แฮร์รี่ออตบันทึกไว้เมื่อคราวมาชมสุริยุปราคาที่ว่าก่อว่าขณะที่เมื่อท่านเจ้าเมืองเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นพระเจ้าลูกเธอทั้งพระองค์เจ้าหญิงและพระองค์เจ้าชายได้ทรงต้อนรับพวกที่ไปกับเจ้าเมืองในท้องพระโรงเมื่อพวกเรากราบถวายบังคมลาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงพระราชทานพระหัตถ์ให้สัมผัสทั้งหมดในครั้งนั้นได้พระราชทานการ์ดพระนามตามธรรมเนียมตะวันตกพิมพ์3 ภาษาคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและละตินนับเป็นการ์ดพระนามตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วัตรปฏิบัติด้านการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงปริศริยยศเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดได้15วันจึงทรงเลือกดำรงในร่มกาสาวพัสจนตลอดรัชกาลที่3ได้เป็นคุณแก่การพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระวชิรยาโนหรือทูลกระหม่อมพระได้ทรงเอาพระทัยใสศึกษาทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระและฝ่ายคันธธุระจนทรงรอบรู้และแตกฉานด้านวิปัสสนาธุระทรงศึกษาที่สำนักวัดพระมหาธาตุและวัดพรับหรือวัดราชสิทธารามจนสิ้นตำราที่พระอาจารย์สอนด้านคันธธุระทรงศึกษาภาษามคตกับพระวิเชียรปรีชาผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตเพียง3ปีก็ทรงเข้าสอบพระปริยัติธรรมได้ชั้นประโยค1ถึงประโยค5แม้ไม่ได้ทรงสอบต่อแต่พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมั่นพระราชหฤทัยในความรู้จึงทรงพระราชศรัทธาถวายพัดปริญญา9ประโยคเพื่อเฉลิมพระราชเกียรติยศวัตรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในราชการบ้านเมืองและการฟื้นฟูพระศาสนาในเวลาต่อมาคือการเสด็จจาริกไปนมัสการพระเจดียสถานต่างๆในหัวเมืองเช่นในปีพุทธศักราช2374เสด็จไปทรงสักการะพระเจดีย์โบราณที่เมืองนครชัยศรีภายหลังทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เป็นมหาเจดีย์สำคัญแห่งหนึ่งของสยามประเทศพระราชทานนามว่าพระปฐมเจดีย์ต้องกับนามใหม่ของเมืองนครชัยศรีคือนครปฐมพุทธศักราช2376เสด็จธุดงค์ไปเมืองเหนือได้ทรงปิดทองสมโภชพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกและสุโขทัยได้ทรงพบพระแท่นมนังคศิลาและศิลาจารึกสองหลักทรงโปรดให้เชิญลงมายังกรุงเทพมหานครทรงศึกษาสอบค้นจนได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยชัดเจนขึ้นส่วนการฟื้นฟูพระศาสนานั้นทรงพระราชดำริข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ทรงศึกษาพบหลักฐานในพระไตรปิฎกหลายประการโดยเฉพาะระเบียบต่างๆเช่นการครองผ้าของพระภิกษุสามเณรควรสุภาพเรียบร้อยต้องตามพระบัญญัติในพระวินัยการกราบไหว้ควรสังวรในกิริยามารยาททรงตั้งธรรมเนียมนมัสการพระเช้าค่ำเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดค่ำพร้อมบทสวดภาษาบาลีซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ยังคงใช้ปฏิบัติสืบมาจวบจนปัจจุบันในส่วนของคารวาสเองก็ทรงโน้มนำให้มีการรักษาศีลอุโบสถประชุมฟังธรรมกันทั่วไปในวันธรรมสวนะหรือวันพระรวมทั้งให้ทำการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นจากวันวิสาขบูชาได้แก่วันมาฆบูชาได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติการเวียนเทียนและการเทศนาเอาไว้ด้วยแบบแผนธรรมเนียมที่ทรงฟื้นฟูขึ้นนี้ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวดจนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทรงศีลและพระราชทานเทศในวันพระธรรมสวนะทรงถือเป็นพระราชกิจสำคัญสืบมาจนตลอดรัชกาลการพระศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งพระธรรมและพระวินัยตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นแนวปฏิบัติจวบจนปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการพระศาสนาในแผ่นดินสยามอย่างหาที่สุดมิได้

น้ำพระราชหฤทัยในการเกื้อกูลนานาศาสนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเนื่องด้วยการที่พระมหากษัตริยาธิราชทรงทำนุบำรุงและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามแต่เดิมมาว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามของเราเองสืบมาจนทุกวันนี้ทุกพระองค์ทรงเกื้อหนุนในศาสนาคือศาสนาพุทธอย่างหนึ่งศาสนาพราหมณ์อย่างหนึ่งศาสนาแขกเจ้าเซนอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้พระราชทานเสรีภาพแก่มิชชันนารีในคริสตศาสนา

หาให้เผยแผ่คำสอนได้โดยอิสระยิ่งขึ้นด้วยทรงคุ้นเคยกับบาทหลวงมิชชันนารีแต่เมื่อครั้งทรงผนวดโดยเฉพาะบาทหลวงปาลากัวสซึ่งอยู่ที่วัดคอนเซปชันใกล้กับวัดราชาธิวาสพระองค์ได้เสด็จไปทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันฉันมิตรอยู่เนืองๆตลอดมาได้ช่วยสารพระราชไมตรีกับสำนักวาติกันเชิญพระราชสารไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่9ดังสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ตอบมาซึ่งมีความขอบพระทัยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคริสต์ในพระราชอาณาจักรสยามและทรงปกป้องคริสตศาสนาเป็นอย่างดีตลอดมาในปีพุทธศักราช2404เมื่อทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระราชสารและสิ่งของไปเจริญพระราชไมตรีถวายสมเด็จพระสันตะปาปาณกรุงโรมการซึ่งทรงเอื้อเฟื้อต่อบาทหลวงและมิชชันนารีเช่นนี้เมื่อมีงานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวังยังทรงโปรดให้เชิญมาเป็นพระราชอาคันตุกะอีกด้วยดังที่หนังสือ The Bangkok Recorder ลงข่าวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาว่าวันที่ได้ทรงเฉลิมพระชมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ61พรรษาฝ่ายพวกมิชชันนารีกับพวกนายห้างนั้นทรงโปรดให้เชิญไปรับพระราชทานของเลี้ยงเมื่อเวลาเช้าที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งคือได้พระราชทานที่ดินแก่มิชชันนารีฝ่ายโปรเตสแตนต์ให้สร้างสุสานที่ถนนตกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงอนุเคราะห์พระสงฆ์ชาวยวนซึ่งทรงคุ้นเคยกันอย่างดีมาแต่เดิมทรงโปรดให้สร้างพระอารามฝ่ายอนามิกายที่ตลาดน้อยพระราชทานนามว่าวัดอุภัยราชบำรุงพิธีกงเต็กในงานหลวงสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระยวนเข้ามาทำพิธีถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสม่ำเสมอดังเช่นงานพระเมนสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในพุทธศักราช2404มีพระยวนสวดกงเต็กถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้เองทำให้แผ่นดินสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นราชอาณาจักรสยามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาแก่ทุกศาสนาประชาชนต่างศาสนาได้อยู่ร่วมกันบนพื้นแผ่นดินสยามด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกันมาจวบจนถึงทุกวันนี้

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์

และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนณวันนึงผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพ

คือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้แล้วเขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามา

นะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิดฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิดฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อนประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิดฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิดฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิดฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิดฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิดฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิดฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิดฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นกอกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิดให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิดฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2500

64นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

0: ก็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทําให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเค้าเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทําให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไปสู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไร นะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะนี่ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่

0: ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทํางานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทํางานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันทรงมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ศตวรรษที่แล้วนะครับเมื่อสยามประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งกับประเทศอังกฤษผลพวงจากการลงนามนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สยามประเทศของเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาของสนธิสัญญาบาวริ่งนั้นยังได้เรียกร้องให้สยามประเทศเราต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยอีกด้วยครับและนี่แหละครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ครับ

0: เหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายคือแต่เดิมสยามใช้กฎจารีตนครบาลที่มีบทลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในสายตาของตะวันตกเช่นการตอกเล็บบีบขมับหรือการเคี่ยนตีภาพเหล่านี้ทำให้สยามถูกโจมตีว่าล้าหลังจึงเป็นเหตุให้มหาอำนาจยุโรปยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้ามามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาลอยู่เหนือดินแดนสยามทางเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้คือการปฏิรูประบบศาลให้ทันสมัยและคดีพระยอดเมืองขวางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ร.ศ.112ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูประบบศาลอย่างเร่งด่วน
1: คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยเป็นคดีที่เกิดจากว่าเราไปขัดแย้งกับฝรั่งเศสพยอดเมืองขวางไปต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหาว่าไปฆ่าเขาตายแต่พยอดเมืองขวางบอกว่าเราจับตัวเขาตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นศาลไทยเนี่ยพยอดเมืองขวางได้รับการปล่อยตัวแต่ฝรั่งเศสไม่ยินยอมโดยอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังนักกฎหมายไทยผู้พิพากษาไทยไม่มีความรู้เหตุผลที่ว่าทำให้กฎหมายทันสมัยก็เพื่อให้เราเป็นอิสระจากการที่จะต้องมีคดีแล้วไปขึ้นศาลต่างประเทศให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ด้วยการใช้ศาลของเราเองทีนี้คดีพระยอดเมืองขวางเนี่ยมันมามีส่วนทำให้เกิดการเร่งรัดทำให้การปฏิรูปศาลนี่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนั่นมันเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตร.ศ.112หรือ2436
2: แต่ว่าการปฏิรูปสยามไปสู่ความทันสมัยนั้นคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าว่าสยามประเทศขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้เท่าทันแนวคิดและกุศโลบายของมหาอำนาจชาติตะวันตกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงได้ทรงวางรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะสร้างบุคลากรเก่งๆขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติครับ
0: ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นเพื่อฝึกสอนวิชาทหารและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมุ่งสอนผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลักเพราะทรงเห็นความจำเป็นในการสร้างคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศดังเห็นได้จากการสอดแทรกค่านิยมแบบตะวันตกไว้ในหนังสือธรรมจริยาว่าพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลกว่านั้นโดยการส่งพระราชโอรสเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุตรขุนนางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือ King's Scholarship เพื่อสร้างคนเหล่านี้ให้มีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายหน้าและเมื่อสำเร็จกลับมาก็ให้เข้ารับราชการประจำกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญ
3: ท่านส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศแน่ๆแล้วก็มีพระราชโอวาทว่าการที่ส่งให้ไปเรียนที่เมืองฝรั่งนั้นให้ไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงก็ทำอะไรยังไงเขามีหลักการยังไงเขามีวิธีดำเนินงานมีวิธีแก้ไขยังไงแต่ข้าไม่ได้ส่งให้พวกเจ้าไปทำตัวเหมือนฝรั่งไม่ต้องการอย่างนั้นเลยก็ได้เห็นการไกล
0: ขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแผนที่และโรงเรียนนายร้อยแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทรงละเลยการศึกษาของราษฎรดังที่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นที่วัดมหันตพารามและขยายออกไปตามหัวเมืองต่างๆในภายหลัง
2: การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ในยุคแผ่นดินของพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสยามไปสู่ความทันสมัยมากมายหลายประการเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะให้รองรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ถนนหนทางใหม่ๆมากมายหลายสายได้ถูกตัดขึ้นนะครับรวมทั้งกิจการของรถไฟและโทรเลขซึ่งเป็นสิ่งแรกมีของสยามในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับ
0: กว่า100ปีก่อนการติดต่อระหว่างพระนครและหัวเมืองในปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่หลังจากรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งไปรษณีย์โทรเลขขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามก็ทำให้การติดต่อสั่งการไปยังหัวเมืองห่างไกลทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าช่วยลดช่องว่างที่ชาติตะวันตกจะใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองเหล่านั้นได้อีกทางบทบาทของกิจการโทรเลขยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานหลายเดือนตลอดระยะเวลาการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชโทรเลขโต้ตอบกลับมายังแผ่นดินสยามเพื่อทรงติดตามข้อราชการสำคัญช่วยให้พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนั้นลุล่วงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของกิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์เศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้นรถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมาขณะที่การสร้างระบบการสื่อสารคมนาคมดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งรัชกาลที่5ก็ทรงจัดวางระบบผังเมืองและปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระนครให้ทันสมัยเพื่อยกฐานะเมืองหลวงของสยามให้มีความสง่างามเช่นอารยประเทศ
3: ในสมัยนั้นที่ต่างประเทศเขาถือว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยตั้งสมัยการที่5ถึงการ7เนี่ยเป็นผังเมืองที่ดีแห่งดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือง่ายๆก็10อันดับแรกที่กรุงเทพติดอันดับอยู่เนี่ยซึ่งเป็นที่เขายกย่องกันมากเพราะว่าองค์ท่านทรงตัดถนนตัดคำคูคลองและทำทางรถไฟ

0: ท่านผู้ชมครับในสมัยของรัชกาลที่5นั้นกล่าวได้ว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับที่การคมนาคมของสยามประเทศรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับมีการตัดถนนใหม่ๆมากมายหลายสายนะครับช่วยให้การเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมืองหลวงของสยามเราครับกรุงเทพมหานครให้ดูทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆอีกด้วยครับ
1: การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทันสมัยเริ่มตั้งแต่การตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานครรวมทั้งถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งอย่างถนนราชดำเนินซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2442สำหรับเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตตามแบบอย่างของถนนหมอกที่มุ่งตรงไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนถนนชองเซลิเซ่ที่มุ่งตรงไปยังประตูชัยแห่งกรุงปารีสและถนนอุนเตอร์เดนลินเดนในกรุงเบอร์ลิน

นอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างสะพานอีกหลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางอย่างเต็มที่ดังเช่นสะพานมัขวานรังสรรค์สะพานแรกที่สร้างขึ้นแบบมีระบบร้อยสายไฟฟ้าในตัวถือเป็นสะพานที่ทันสมัยแบบเดียวกับของสเปนและอิตาลีในยุคนั้นเช่นเดียวกับสะพานหกที่สามารถยกหรือหกขึ้นเพื่อให้เรือผ่านได้ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นสะพานแบบฮอลันดาซึ่งพระองค์เคยทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองฉวางหลังเสด็จกลับจึงทรงโปรดให้สร้างสะพานแบบนี้ขึ้น8แห่งในเขตพระนคร

0: ฉมหน้ากรุงเทพมหานครเวลานั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนขนานใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เจริญเท่าทันและไม่ถูกมองว่าล้าหลังในสายตาของมหาอำนาจตะวันตกด้วยเหตุนี้ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจึงต่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบตะวันตกด้วยดังเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปให้เข้ากับศิลปะไทยประยุกต์เช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมโดยออกแบบก่อสร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งตรงมาจากเมืองคาลาล่าเมืองหินอ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีถึงแม้สยามต้องปรับตัวทุกมิติเพื่อพัฒนาให้เท่าทันความเจริญของโลกตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจะถูกกลืนหายไปเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของชาติสยามคือสิ่งที่พระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอและไม่เคยลืมเลือน
1: ท่านเป็นคนที่เปิดกว้างกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรมตะวันออกนะฮะวัฒนธรรมสยามท่านก็ไม่ได้เพิกทอดทิ้งอะไรเลยนะฮะแล้ววัฒนธรรมเอเชียท่านก็ไม่เคยหันหลังให้นะฮะ
0: ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชและปฏิรูปสยามไปสู่ความก้าวหน้าในทุกด้านได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกลอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน
2: พระองค์ต้องใช้พระบรมราโชบายทางด้านการต่างประเทศอย่างมากทีเดียวที่จะรักษาเอกราชของเราอย่างหนึ่งพระองค์มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่า modernization คือทำประเทศให้เจริญหรือว่าให้เป็นสมัยใหม่เพื่อที่ตะวันตกจะได้ยอมรับขณะนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: พระบรมวิเทโสบายของพระองค์ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440และปี2450ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเด่นชัดการเสด็จไปยังโลกตะวันตกด้วยระยะทางไกลแสนไกลครั้งนั้นเป็นพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของสยามอย่างยิ่ง

0: แม้นั่นเป็นครั้งแรกของกษัตริย์สยามที่เสด็จไปถึงโลกตะวันตกดินแดนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้แทนของชาวสยามที่ออกไปประกาศก้องให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าสยามก็เป็นชาติที่มีอารยธรรมและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าชนชาติใด
1: ถ้าเราทำตัวเป็นการชนอย่างเดียวไม่มีนโยบายเชิงรุกหรือการทูตเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่รัชกาลที่5ผมคิดเท่าที่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงพระประสงค์ที่จะทำคือชี้เห็นฝรั่งว่าเราเป็นอารยประเทศประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศผิวขาวหรือนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นอารยประเทศเนี่ยคือสัมผัสกับเขาพบปะกับเขาเดินทางไปประเทศเขาเพื่อเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนป่าเถื่อนมาจากไหน
2: พระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์จอมพลกองทัพบกเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ท่านฝึกเรียนวิชาทหารมาเสด็จออกเสด็จจากเรือพระที่นั่งขึ้นเทียบท่าแล้วเดินราดเนินไปเนี่ยเดินฉับเครื่องแบบจอมพลเนี่ยคนช็อกในทันทีเลยโอ้นี่ไม่ใช่เป็นฮ่องเต้หรือสุลต่านแล้วก็รับการถวายความเคารพอย่างสง่างามขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีกองเกียรติยศถวายต่อไปทีนึงยิงสลุด21นัดตอนแรกฝรั่งเศสบอกก็ยิงนะมาก็มาจะพูดอะไรก็พูดไม่เตรียมการเลยแต่พอท่านวางทำการบ้านอย่างดีเนี่ยพออิตาลียิงสลุด21นัดเนี่ยฝรั่งเศสบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องเตรียมการนะ
0: และแม้การเสด็จประพาสยุโรปจะเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองในภายหลังดังเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เปรียบได้กับหน้าต่างที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของชาวสยาม
3: ประโยชน์อย่างเช่นเราลองดูนะคะว่าท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยข้อมูลท่านทันสมัยมากคือถ้าเทียบกับยุคเราเนี่ยท่านเป็นนักวิเคราะห์การที่วิเศษมากข้อมูลที่ทรงวิเคราะห์นี่รู้สึกไม่ค่อยจะคาดเคลื่อนหรือจะว่าไปแล้วมีความค่อนข้างจะแม่นยำมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปยุคนั้นนะคะอันนั้นถ้ามองในบริบทการเมืองเองนะคะยุโรปก็อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามองในบริบทอื่นๆถ้าหากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะลองอ่านหนังสือก็จะรู้ว่ามีสายพันธุ์พืชอะไรต่างๆในยุโรปหรือเมอร์เทอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นสบายพอสมควรนะคะก็มีข้อมูลอย่างนี้หรือถ้าหากจะเป็นนักที่สนใจเทคโนโลยีท่านก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในยุคนั้นนะคะเช่นโทรเลขที่มีเปลี่ยนเป็นโทรเลขแบบไร้สายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากการใช้กล้องถ่ายรูปตอนนี้มีการเกิดภาพยนตร์ขึ้นนะคะซึ่งอาจจะถ่ายไม่ได้กี่วินาทีหรือเป็นนาทีนะคะหรือถ้าจะมองในมุมการท่องเที่ยวท่านก็วิเคราะห์แล้วว่ายกตัวอย่างนะคะสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็บอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดีใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อิตาลีนะคะมีท่านบอกทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์เยอะทำไมไม่พัฒนาอะไรเงี้ยคือมีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็และอื่นๆอีกเยอะมาก
0: วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451 1ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระบรมรูปทรงม้าที่พระองค์สั่งทำขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จครั้งนั้นได้ถูกอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณลานพระราชวังดุสิตเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ทรงครองราชมาเป็นเวลาครบ40ปี
4: การสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นนะมันเกิดจากแรงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่มาช่วยคนละ5สตังค์10สตังค์สลึงหนึ่งเนี่ยนะโดยซื้อไอ้เขาเรียกบัตรขนาดต่างๆบัตรเล็กบัตรใหญ่บัตรกลางเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏเงินยังเหลือก็แสดงว่าความยอมรับดีนี่มากทุกแห่ง
0: ในฐานะกษัตริย์นักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงสยามแบบพลิกแผ่นดิน ผู้ทรงเปิดประตูสยามออกสู่ประชาคมโลกอย่างสง่างามโดยที่ยังรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้ได้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้กราบบังคมทูลถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าสมเด็จ

พระปิยมหาราชอันมีความหมายจับใจว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนบทสรุปสุดท้ายช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทความรักแก่ราษฎรและผืนแผ่นดินดังความข้างท้ายที่จารึกอยู่ณฐานพระบรมรูปทรงม้าตราบทุกวันนี้ว่าพระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎร์สำเร็จได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหา

รุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้ว

0: ินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งนึงที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอด

0: นี่
1: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
0: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: หนูลังเลแล้วตอนน
3: ี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
1: ไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในลากใหญ
2: ่อ่านู้นลากใหญ่อันนี้ลากเล็ก
4: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
2: รู
1: ้อ้าว
2: รู้เลย
1: ตลาดหลุม
2: แค่ไม่น่าที่เข
1: าไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
4: โอ
1: ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
2: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
4: ม
2: ัน
4: ไม่ใหญ่
2: ท
4: ำไมคะ
2: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกเลย
4: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
1: อันนี้แม่วีเปิดไว้
2: ใหญ่ไหมล่ะ
1: อันนี้ใหญ่เลย
2: น่ะน่ะ
1: โอ้โห
2: เห็นไหม
1: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
3: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
1: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
3: กดลงไปแล้วก
2: ็
3: งัด
1: เออเฮ้ยเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
3: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โ
0: หเกือบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืดแคบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกไหมเนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้ได้ครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โอ้ยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ย

0: นี่จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานแล้วนะแม่
1: เออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: วัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช
2: ่
1: ไหมนะเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน
2: ้
1: าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละ
1: น
2: ั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงโขก
2: เลยไม่ลงโขก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: จ้ะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มจะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ทำการไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
1: มันจะหนูวนหนูเล่นมืออยู่แต่แม
3: ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอก็พอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มีกลิ่น

0: มันด้วยแต่กรอบมาก
1: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
1: รากบัวลงไปเลย
0: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่และแกงเดือดมากใส่
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของตลอดเวลาใจร้อนเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
0: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบก็ใส
0: ่ใบด้วยมินี่โกยเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
3: จะกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
1: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
0: า
2: ะ
0: อ้าว
2: บ่นเลย
0: มันไม่ลงครบ
2: เลยไม่ลงครบ
0: นั่นสิพริกแกงคุณอ
2: ่
0: ะ
2: ใบมันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
1: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
2: จ้ะ
1: ก็ต้องไปขูดข
0: ุ
1: ย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2 ช้อน
0: เนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: พอแล้ว
1: พอแล้ว

0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุนทุกคุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงกับนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบข้นมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: น
0: ุ
3: ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม
1: ่
3: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
4: ่
1: ย
4: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
4: า
1: ะ
4: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออัมรินทร์ทีวี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งเฮง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่

0: รักช่างไทยสหพันธ์โฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช่างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
1: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ Mcot Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงไปหาที่ทำไมต้องพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคย
2: คุ้นๆหน่อยครับ
0: คุ้นหน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่าเนี่ยให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
1: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นให้เวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสายใหญ่ๆ 3-4 สายให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได้
1: อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหม
0: เชื้อด้วยความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
1: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไรก็มีการบำบัดพอตกตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้ว

0: แล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดพอที่มันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ทั้งนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะฉะนั้นสรุปว่าที่แหลมพระเบี้ยที่วันนึงพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยปรากฏว่าน้ำสะอาด
1: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
1: แล้วที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วอะครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีกระบวนการย่อยสลายขยะน้ำแข็งจะขายเมื่อไหร่
2: ผมอยากรู้เรื่อง300ตุ่มอ่ะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันนึงสมมีพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างนึงถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นมั้ย
1: ไม่เคยครับ
0: เห็นมั้ยพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงมั้ย
1: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

ากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: แข็งที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: และที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือท่าเกลือ
0: แต่ว่าที่นี่คือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไป

0: ครับลูก
1: ที่นี่ก็ไปที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไร
2: รู้ครับ
3: รู้ว่าน้ำเสียเกิดจากเวลาที่มีน้ำค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเหรอ
4: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู
1: ่
4: ได
1: ้
5: ก็มีเคมีลงไปในน้ำเยอะๆ
1: สารเคมีโอเคเอแคลร์ว่าไง
5: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
1: ก็เรียกสารอินทรีย
5: ์
1: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำน้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ท่านให้เอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพระองค์ท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
5: ่
1: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
5: คร
1: ับ เอาละ
5: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโชคดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมพักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่กันเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับด้านขวามือของน้องๆ นะครับตรงเนี้ยก็คือ
6: บ
7: ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
6: แผนที่มาครับ
7: แผนที่มานะครับที่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ําเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ําเข้ามั้ย
5: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
7: ได้กลิ่นแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
5: เขียว
6: คุณเข
7: ีย
6: ว
7: เขียวๆนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
5: ตรงนี้
7: ตรงน
5: ี้
7: นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
5: ดำปีนดำ
7: เลยอย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกจมสู่ด้านล่างนะครับ
8: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
7: ทางขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
6: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
7: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
5: ้นกอะไร
7: ครับเป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
3: เยอะไหมคะนกกาน้ำ
7: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับ
5: ก็
7: สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
3: นกอะไรหรอคะ
7: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่สองบ่อที่สามตรงนี้ทำหน้าที่อะไร
3: ไม่ทำคล้ายๆกัน
5: ปร
3: ับ
5: สภาพ
7: ยังนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการบำบัดน้ำเสียตรงนี้เขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ำตรงนี้มาผึ่งแดดผึ่งลม
6: นะครับฆ่าเชื้อโรคใช
7: ่
6: ไหม
7: ครับ
3: แล้วไม้อันนี้คืออะไรอะคะ
7: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการซุดตัวนะครับ
3: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะคะ
7: อ๋อแพลงต้นพืชครับแพลงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
6: รับออกซิเจน
5: ทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
7: ใช่นะครับนี่ๆเห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน
3: มันคือออกซิเจนใช่ไหมคร
7: ับก็เหมือนเป็นการที่ว่า ออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่1ที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่2มีกลิ่นไหม
0: ไม่
6: มีแล้วค
7: ่ะกลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
5: ด
7: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆ นะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปลงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
6: แล้วตรงนี้มันจะกรองกันยังไงคร
7: ับ ตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปลงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปลงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในนี้จะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับ
5: แล้วตรงนั้นดอกอะไรหรอคะ
7: ดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
6: ไฟมันคุ้น
5: พี่กันคะแล้วย่าทำไมมันกระดึกกระดิกได้
7: จริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเนาะ
5: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
7: ่
5: ะ
7: ใช่ครับไปเดินไปข้างนู้นเลย
6: ไป
7: ตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จักษาในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดย1กล่องน้องๆจะลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
6: พันกิโลเลยครับ
7: น้องอยากบอกพันกิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
5: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโลเพราะว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
7: จริงๆแล้วนะครับ
5: 500
7: กิโลผ
5: มว่าผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับผมว่าประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนกัน
7: จริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
6: แหลมผักเบี้ย
7: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
5: กินไม่ได้ครับกินสดๆได้ไหมคะ
7: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเนาะ
5: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
7: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับหรือถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
6: ใสจังเลยครับ
5: ครับ
6: มองแล้วสบายตามากเลย
7: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
5: น้ำตรงนี้เปล่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
5: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
7: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผิงหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
5: อะไรคะ
7: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
5: ครับ
7: ไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
6: ไป
7: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

0: ังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: ช่วยกันเก็บไม้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่เชื่อโอ้
1: ป่ะเร็ว
4: แข่งครับ
5: พี่ครับช่วยด้วยอ่ะ
1: มาอย่าพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: โดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
8: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์คากนะครับ
5: นี่เหรอครับ
1: ขูดอย่างนี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้นะเออนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
5: ดวงดีจัง
1: โอเคไหม
9: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
9: นี่ถ้ารวมหอยแครงนะครับ
1: ปึ๊บ
6: เจอแล้ว
1: ปึ๊บ

0: วันนี้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมผักเบี้ยเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
0: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิลนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพ่อองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านดีๆนะคะ
3: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมบำเพ็ญแล้วยังเรียบร้อย
1: ครับ
0: เห็นอะไรบ้าง
1: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียครับ
0: บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมบำเพ็ญนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผิดทำไมเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านขจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

ับมาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 15% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะ

นะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกัน

0: หนูเองตอนหนูอยู่ป.สี่เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแก้เขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่ไปรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย

0: อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนั้นรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ปะคะ
1: คนกลุ่มที่อาบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นอ่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดราเอมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: มากผู้หญิงก็จะร้องไห้แบบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บ้านเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยาก

0: เพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที
0: ่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื
1: ่
0: นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก
0: ล
1: ุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอด
1: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะหนูเก่งมากเลยเนา
0: ะ
1: จะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนโผล่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะ

0: ความแตกต่างไม่ใช่ความผิด
1: ค
0: นเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
1: ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ
0: ้มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้น

0: ็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมพอเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทําแล้วพอพี่เขาเริ่มทําค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนนึงนําไปก่อนแล้วพอทําได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทําให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกิน2เดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสม
1: อถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูมันจะกิโลนะ30หรือ35เลยครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
5: เ
2: คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลังกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกลันกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกประเมินสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันไป

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสื่อเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปีสองปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าวันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกินร้อยคนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆน่ะจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ยทรงห่วงใยประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชประสงค์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์นั้นมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญมาโดยตลอดสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์คำว่าคุณภาพไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ที่นี่ยังนำบริการที่มีคุณภาพออกไปสู่ชุมชน
1: ทรงรับมีรับแสงสั่งให้เราเอาโรงพยาบาลที่มีระดับที่ดีแล้วเนี่ยออกไปช่วยชุมชนมากขึ้นเพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปให้เขามีสิทธิเท่าเทียมกันมีความรู้สึกเสมอภาคกับคนในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตั้งจุดตั้งต้นของพวกเราที่จะต้องทุ่มเททุกอย่างสรรพกำลังทั้งหมดที่เรามีไปเพื่อคุณภาพของโรงพยาบาล
0: ตั้งแต่ปี2550โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เริ่มโครงการหมอประจำครอบครัวที่มีชื่อเรียกว่าทีมไม้เลื้อยออกไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนสอดคล้องซึ่งพระบรมราโชบายของพระองค์ที่ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชออกไปช่วยเหลือชุมชนให้มากขึ้น
2: พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และคนไข้หลายคนเนี่ยมาลำบากเพราะนั้นหลายครั้งคนไข้อ่ะต้องการแพทย์แต่เข้ามาหาแพทย์ไม่ได้เข้ามาหาหมอเข้ามาหาการรักษาไม่ได้เราก็เลยคิดว่าทำไมเราต้องให้คนป่วยมาหาคนดีเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาเราก็เลยเปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับคือให้คนไข้เข้าหาเราที่โรงพยาบาลเป็นการทำงานเชิงรุกคือเอาทีมสหวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนไข้ออกไปหาคนไข้ที่ในบ้านและในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่เข้ามาได้ยากครับ
0: ทีมไม้เลื้อยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิเชิงรุกทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลโดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลและภาคีเครือข่ายสุขภาพด้วยเป้าหมายไม่ใช่แค่เยียวยาความเจ็บป่วยแต่เยียวยาความทุกข์ที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยนั้นโดยเริ่มจากการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มักถูกทอดทิ้งทีมไม้เลื้อยจึงเน้นการดูแลต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งผู้ป่วยคนดูแลผู้ป่วยโดยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยมองว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่ร่างกายที่แข็งแรงแต่เป็นความสมดุลของกายจิตครอบครัวสังคมการทำงานของทีมไม้เลื้อยจึงยึดหลักดูแลทั้งร่างกายจิตใจคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัวจนถึงเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมกันพวกเขาไม่เคยลืมเลือนหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่พระองค์ทรงย้ำเตือนอยู่เสมอว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันพระราชดำรัสที่สร้างกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของทีมไม้เลื้อยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จนกลายเป็นต้นแบบแก่โรงพยาบาลชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ชนบทอย่างต่อเนื่อง
2: ก็มีทีมที่มาดูงานแล้วก็มาต่อยอดจากเราได้จำนวนไม่น้อยเท่าที่เราติดตามไปหลายที่ก็สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็ได้รับความสำเร็จมากกว่าเดิมเราเชื่อว่าความคิดแบบนี้จะสามารถแผ่ขยายได้และทำให้การดูแลทางด้านสุขภาพเนี่ยได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นและเกิดความเข้าใจกันระหว่างทีมสุขภาพและทีมชุมชนและคนไข้มาก

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

วัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆ นะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ.2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากสุ่มประชาการนี่แหละครับที่

จุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอย

0: ตอนแรกเนี่ยมันได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอังคางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาดอ้างอยู่ประเทศไทยครับขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเพราะว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าหัวครับให้นายโมอ่ะไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อันน่ะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอต้องไปเราต้องดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาร์อังนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำอย่างอีอันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับในทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้นะครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินนะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ2526 2730นู่นมันตุบลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับพอที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพงๆ

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามาร่วมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฝิ่นจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้อง

ปู่ตอนนั้นคิดถึงอ่ะตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในลูกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจตลอดไป

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นําแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทํากันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทําแทนก็คือการค่อยๆแนะนําครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เอามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ที่พี่แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมาช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาอย่าไปห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเพื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพื่อนที่เฮ็ดบุญไว้เก็ตมือเก็ตคืนบวงสรวงแบบว่าผีผ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากับแตงคุ้มแตงข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงใช่จำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้บ้านเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการว่าวันแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฮาก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่ละนะ
0: เฮาเก่าบ่ล้านแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกอ่ะ
3: บ่บ้ําละ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปก็บ่มา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่น้อยๆมันใหญ่กินเบิดน่ะ
5: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้อีกสิแล้วความโลภเด
0: มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าๆไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800 พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําของนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเก็ดเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกน้ำกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมันต้องหนีงี้มันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่เอาอะไรได้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลำ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสีบอลหมดแล้วมันควบคุมมาอยู่หรอเหตุลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเหตุเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฟุกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันต้องสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจับได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หมดชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: บริษัทอาจจะไม่ตรงสนับสนุนช่วยมาที่ที่ติดต่อครับต่อที่ที่ช่วยมา
1: อุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างคือขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับหน้าว่าเทพสถิตหน้าว่าได้

0: ติดมึงไหนข้าวมึงไหนข้องมึงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายนี่อย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกูผู้มีกาลนี่สนับสนุนกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรื่องกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันก

การพนันไปแจกบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จตั้งสี่มาตลอดเริ่มแรกเราต้องฟักตนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังซี่แล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันบ่ล่ะมีปัญหายิงสาวเล่ายิงเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอ้ยมันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริด

พราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้ยไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต
1: ่
0: เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแคคเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว์
1: ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
1: ไอ้ตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดจะเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแคคเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับอันนี้สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะหูยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับ ช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อนค่ะ
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
0: แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย

0: ค่ะ
1: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
0: ประมาณ4นาทีค่ะ
1: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
0: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
1: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตร

0: เท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไป
0: ประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: เข้าเตาอบได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค
0: ่
1: ะ
0: เอาละคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
0: คือขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงครับพี่พินครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะไม่ใช่ฉีกตานะใช่ฉีกตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
3: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
3: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
3: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
3: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
3: ประจวบอีกต
0: ัวประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
3: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
3: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
3: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
0: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
3: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
3: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
3: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
3: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
3: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
3: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เอามันชอบความเค็มว่างั้น
3: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างนี้ใช่ไหมม
3: ีสับ
0: ปะรด
3: เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมด
0: น
3: ะครับ
0: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
3: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับ
3: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
0: ้
3: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
3: สวัสดีครับไข่ตุ๋น
0: สวัสดีครับเอาไหมลูกเนี้ยแบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะ

0: โอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดิง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
1: ันจริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
1: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเน
0: ี่
1: ย
0: ฉีกแล้ว
1: หักได้เลยครับ
0: มาแล้วพอแล้ว
1: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้ว
1: ชิมซิ
0: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
1: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
0: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
1: เนี่ยครับ
0: อันนี้ดันไว้ให้มันดังกริบเนี่ยมันจะดึงออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
1: ได
0: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ้ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
1: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
0: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
1: ครับ
0: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
1: ใช่
0: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
1: มันก็จะมีปัตเตเวียครับ
0: ใช่ไหม
1: ทานปัตเตเวีย
0: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
1: ไอ้ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตเตเวียกับฟรีนนะครับ
0: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
1: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาแปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
1: ใช่
0: แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบและหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเปลือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
1: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดแต่ว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
1: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อเขาเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่งครับ
0: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
1: ครับ
0: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
1: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อ

0: ทั่วไปคุณผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
1: อยู่ตัวใช่
0: ไหมอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
1: ่อใส่ตั้งครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบบแซ่ละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึง
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อหนึ่งใช
1: ่
0: ไหมพ่อ
1: ใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อหนึ่งบางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อสองเนื้อสามเนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อหนึ่งมากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเผื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได
0: ้นี่คือนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
1: ใช่อะรสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: และอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
1: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้สองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับอัน
0: นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
0: ไหม้
1: กระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมไหมครับ
1: มีครับเพราะเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดินไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่อไม่ได้หวานน้ำตาลมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยคือหวานน้อยอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
2: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
2: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
2: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแต่ก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
2: หางกะทิค่ะ
0: เดี๋ยวผมเร่งไฟเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากก็เปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
2: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
2: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
2: ช้อนนึงก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
2: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
2: ใช่
0: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
2: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
0: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
2: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
2: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: ด้านน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม
1: ้อไม่จะว่าจะไม่ไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์ดในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทําในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนําไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือดนะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ําแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ่อ
2: ครับ
0: แปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
0: หล่นหล่นหล่น
3: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
0: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเจียวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
0: ง่ายผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: ันนี้เราไปตั้งโชว์ไว
0: ้
3: หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครม
0: ี
3: ที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: หน้าตาเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
3: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำหน้าที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมรากเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมรากเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดแล้วการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่เป็กเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เรามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีชายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะเราชวนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละครับวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอครับ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราวันนี้โควิดเนี้ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
5: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
5: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
5: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
5: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เรามาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
5: ร
4: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะม
5: ัน
4: ก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
5: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
5: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี้ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
5: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันหนึ่งนั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตเลย
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
5: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
7: เรื่อง
5: ของ
7: เรื่องเลยใช
5: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
8: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
5: Uh-huh. How can we use it? What is it good for?

0: like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fruit. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo jiao.
0: Tangmo jiao.
1: There you go.
0: Nee,
1: would you like some?
0: Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in olive plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
0: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: เลยค่ะ
0: นี่
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมค่ะในบ้านด้วย
0: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได้
3: ถูกต้อง
0: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานะ

0: าจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าการทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จัมโบ้
0: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB wax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B wax wrap can help our society?
2: I think the B wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี้ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

พูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่ครับและยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูด